0: ครั้งนะ
1: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
0: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: อันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไป
1: ข้างโอเคค่ะโอเคอันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
1: เพ
0: ื่อ
1: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
1: แล้วเราต้องซ้อนเป็นต
0: ั
1: วประต
0: ู
1: ด้วย
0: ไ
1: หมคะ
0: ซ้อครับทำเหมือนกันนะ
1: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ถูกตั้งของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะ
3: ปู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะคร
1: ับ คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ในบันไดก็ใช
0: ้ใช่ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละเอา
1: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
0: ไปงดไปงดแล้วไปงดหลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้ได้
1: เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่หมดไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช
2: ่ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
3: ย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู่
2: อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายป
0: ีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเราก็มาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่างถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะ
1: เ
0: นื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: เราใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง

0: 20-30 เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้งมันเป็นลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ไปด้วยชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะ
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะควรจะแข็งแรงเลยบันไดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ไม่ต้องวงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ประตู
0: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีกนะ
0: ผมว่าผมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนี่เห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันและดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสิร์ฟบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ6ครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอวดมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้จะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

0: บัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้ค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศหน้าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่แหละมั้งแดงของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่าง

0: ังด้วย
1: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างเหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
2: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทีเดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
3: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
2: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
1: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
3: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
3: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
1: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
0: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
1: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
1: ขอโทษข
4: ้
1: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
3: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
1: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
1: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้า

0: ช่วยเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
1: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปบ้าท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
2: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
0: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
1: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ
2: โอ้โหไปขี่มายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ย
3: เมื่อไหร่จะไป
4: ใกล้แล้ว
3: ไอ้นี่จะเสร็จแล้วลูกค้าโมมาเร่งแล้วเนี่ย
4: ขายปุ๊บบิดได้เลย
2: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กินกรอบ
5: ขาโบตรงรุ่นเลยเนี่ย
2: แม่พูดกรอบเนียนกิ๊บเลย
3: นั่นต้อง
2: มีใจเหรอเดินช้ามีใจ
6: พี่คะ

0: ครับ
1: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
0: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
1: เชียบแต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
0: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหาลัก
1: เชียบ
0: ระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่จะชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปขอเลย
1: พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเจอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องซื้อนักเสพยังไงคะพี
2: ่นี่น้อง
3: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
1: โหพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
0: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกิ้งกังมาได
1: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหม2วันเองนะนั่งกับพี่ก่อน
1: โอ้ยตุเล
0: ่
1: ไปลูก
0: โอ้โหเด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นฝักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
2: นิดเปี๊ยะ
0: จะเสร็จกี่โมงเอ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
2: เสร็จแล้วพี่ว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
0: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆดิวะ
4: เอออย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: พี
0: ่ไร
2: พี
0: ่ไร
2: เรือหายแล้วพี่
0: ตำนานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
2: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
0: รอให้หนีดิ
2: หนีดิเฮ้ยมาเลย
5: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
6: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
5: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
6: โอ้โหไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อน
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
6: ตำรวจแม่งพันตก
0: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
6: พี่ว่าง
0: ไป
6: โอ้ไ
0: ป
6: ด้านรถเชิญ
7: ทำเพื่อแรงเก็บในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
1: ้เชียร
8: ์จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นเลยนะครับเนี่ย
1: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆ คือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
8: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกมหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นคนผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: ไปค่ะ
9: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายๆเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอ
10: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
11: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทําของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลําบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยรถผ่านมันก็น้ํากระเด็นใส่เราได
12: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทํามาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลจัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับ

0: พื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
1: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
1: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
2: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
2: บ้านเมืองต้องมาก่อน
1: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: ทุกวันเสาร์นะคะ 11:00 นค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you
3: ลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราแต
3: ่ บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
3: ใครขวางก็เทปู

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่ต้องรู้ช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่

0: 3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลยไปกันเถอะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: โอ้ยอุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางที่ดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไผ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองท่านรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
3: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคน

0: รีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
3: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ครับครูพี่ส้ม
3: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
3: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
3: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
3: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
3: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
3: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้เย้เ

0: ดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชั่นเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จอง

ซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ุงลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้

0: ทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
0: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับ

0: ฮไดเรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองนะครับนี่นะครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะมาได้เรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องมาเขียนแสดงเป็นวิธีทำกันแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับว่าเรามีอยู่กี่ขั้นตอนครับทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับกี่ขั้นตอนครับ
1: 4ข
0: ั้
1: นตอน
0: 4ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับเอในขั้นตอนนี้ครูฟุกเน้นย้ำเสมอว่านะครับโจทย์ถามอะไรต้องทำอะไรไว้วงไว้โจทย์บอกอะไรต้องทำอะไรไว้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องมาทำอะไรต
1: ่อ
0: วิเคราะห์แล้วก็มาวางแผนนะครับวางแผนแก้ปัญหานะครับซึ่งครูฟุกนะครับได้นำเสนอนะครับยุทธวิธีในการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับก็คือการวาดเป็นแผนภาพใช่ไหมครับจากนั้นครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้ในรูปแบบของประโยคเสียลักษณ์มาใช่ไหมจากนั้นทำไงต่อดำเนินการตามแผนในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนต้องมาคำนวณหาคำตอบครับซึ่งเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมเข้ามาช่วยใช่ไหมครับมาใช้ในการคำนวณนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับขั้นที่4คือตรวจสอบซึ่งตรวจสอบมี2แบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับก็4ขั้นตอนนี้เลยนะครับที่เนี่ยจะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจโจทย์สักครู่หนึ่งนะครับว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับอภิปรายภายในกลุ่มได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรมันบ้างครับอภิปรายภายในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอนักเรียนได้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกกันมาหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับครูฟุกขอสุ่มถามนักเรียนนะครับว่าจากข้อนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรขอตัวแทนนักเรียนชาย1คนเป็นผู้ตอบนะครับนะครับกลุ่ม4ยกมือแล้วนะครับตัวแทน1คนตอบเลยครับ
1: ต้นกาใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วัน
0: ต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วันใช่ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงได้เลยครับวงเอาไว้นะครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาบ้างตัวแทนกลุ่มขอเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่ม5ครับ1คนตอบครับ
1: ต้นกล้าออมเงินได้วันละ 22.50 บาทจากนั้นต้นกล้านำเงินไปซื้อชุดกีฬา599บาทเหลือเงิน76บาท
0: ขอบคุณครับนั่งลงได้เลยครับจากสิ่งที่เพื่อนตอบมานะครับคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วนะครับครูฟุกจะแยกสีไว้ให้นะครับนักเรียนเพื่อได้เป็นแต่ละประเด็นนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับจากนั้นครับจากตรงนี้เราต้องมาวางแผนแก้ปัญหาครับวางแผนแก้ปัญหาเราจะวาดเป็นแผนภาพอย่างไรครับนักเรียนเราต้องนำข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับนำมาวางแผนโจทย์บอกว่าต้นกล้าออมเงินวันละ 22.50 บาทก็คือวันละ22บาท50สตางค์ใช่ไหมครับออมเงินแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับออมเงินวันละ22บาท50สตางค์นะครับแล้วออมเงินกี่วันรู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ยังไม่รู้ออมเงินกี่วันไม่รู้และสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็ต้องแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับออมกี่วันไม่ทราบแล้วออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาททราบหรือยังครับทราบหรือยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับนักเรียนจากนั้นครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาอีกนะครับครูฟุกจะแยกมาพิจารณานะครับจากตรงนี้นะครับเป็นเงินออมของเราต้นกล้านำเงินออมไปทำอะไรบ้างซื้อชุดอะไรครับซื้อชุดกีฬาเท่าไหร่ครับ599บาทเมื่อซื้อชุดกีฬาไปแล้วเป็นยังไงต่อเหลือเงิน76บาทใช่ไหมครับก็ดังนี้เลยครับนักเรียนในส่วนที่เป็นสีขาวนะครับคือส่วนที่นำไปซื้อชุดกีฬานะครับและส่วนที่เป็นสีตรงนี้นะครับก็คือเงินที่อะไรเงินที่เหลือนะครับนักเรียนจากแผนภาพนี้นะครับนักเรียนจะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาว่าต้นกล้าออมเงินกี่วันได้อย่างไรครับนักเรียนเขียนลงในกระดานประจำกลุ่มของตนเองเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เขียนลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองได้เลยครับ

0: เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือยังครับ
1: ได้แล้วค
0: ่ะได้แล้วช่วยเพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับเดี๋ยวครูฟุกจะตรวจสอบนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนนะครับเขียนได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนต้องคำนวณที่อะไรก่อนในวงเล็บก็คือนำเงินที่ไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือมารวมกันก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเงินที่นำไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือเนี่ยนำมารวมกันก็คือเงินออมของเราใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปคิดต่อว่าเอ๊มีเงินออมอยู่เท่านี้โดยเราออมเงินวันละ 22.50 บาทหรือ 22.50 สตางค์เนี่ยจะใช้เวลากี่วันใช่ไหมครับก็แสดงได้ดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนช่วยกันหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์นี้ครับลงมือคิดคำนวณได้เลยครับ

0: จากประโยคสัญลักษณ์คำนวณได้เท่าไหร่ครับขอตัวแทน1กลุ่มตอบครับกลุ่มไหนครับเชิญครับ
1: 30วันครับ
0: ได้30วันใช่ไหมครับกลุ่มอื่นได้เท่าเพื่อนไหมครับเท่ากันใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางคำนวณได้กี่วันครับ30เหมือนกันเลยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมด30วันนะครับจากตรงนี้นะครับเราได้วิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนและได้หาคำตอบไปด้วยนะครับจากวันนี้ที่ครูฟุกบอกไว้นะครับว่าเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรียนต้องมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนว่านักเรียนคำนวณอะไรเป็นอันดับแรกนั่นเองก็ต้องนำสิ่งนั้นมาเขียนนะครับเราคำนวณในวงเล็บใช่ไหมก็คือนำเงินที่ไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือมารวมก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีทำคำนักเรียนก็ต้องเขียนว่าครูฟุกขอนำประโยคนี้ขึ้นก่อนนะครับต้นกล้าเหลือเงินกี่บาทครับ76บาทต้นกล้านำเงินไปซื้อชุดกีฬาเท่าไหร่ครับ599บาทจากนั้นครับจากตรงนี้ก็ต้องนำเงินที่เหลือกับเงินไปซื้อชุดกีฬามาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมครับต้นกล้าออมเงินได้ทั้งหมดนำ76บวก599นะครับแต่ประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนแสดงไว้ว่า599บวก76ใช่ไหมครับผลบวกเท่ากันเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนบวกกันได้เท่าไหร่ครับจากที่คิดคำนวณเอาไว้แล้วข้างต้นเท่าไหร่ครับ675บาทนั่นเองครับแสดงว่าต้นกล้าออมเงินได้ทั้งหมด675บาทนะครับอันนี้คือในวงเล็บคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้องนำมาทำอะไรต่อนะไปหารใช่ไหมครับคือหารด้วย 22.50 22.50 คืออะไรคือจำนวนเงินที่ต้นกล้าออมได้ในแต่ละวันนักเรียนเขียนเลยครับต้นกล้าออมเงินวันละ 22.50 บาทนะครับหรือ22บาท50สตางค์นั่นเองครับจากนั้นครับเราก็จะมาสรุปตามสิ่งที่โจทย์ถามเลยใช่ไหมครับต้นกล้าใช้เวลาทั้งหมดนำมาทำอะไรครับหารคืออะไรเป็นตัวตั้งอะไรนะครับ675หารด้วย 22.50 นะครับ

คำนวณแล้วได้เท่าไหร่นะ30นะครับหน่วยตรงนี้จะไม่ใช่บาทแล้วหน่วยเป็นอะไรแล้วเป็นวันแล้วนะครับนักเรียนพระโจทย์ถามว่ากี่วันใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนได้ดังนี้แล้วนักเรียนตอบครับเป็นตัวเลขไทยครับ30วันนะครับนี่คือการเขียนแสดงวิธีทำนะครับนักเรียน

0: พงธนากลุ่มพงธนานี้ตรวจสอบคำตอบอย่างไรกันครับ
1: ใช้ความสมเหตุสมผลครับประมาณเงินที่ต้นกล้าใช้ไปเป็น600ครับแล้วก็ประมาณเงินที่เหลือเป็น80ครับแล้วก็ประมาณเงินที่ออมในแต่ละวันเป็น20ครับนำเงินที่ใช้ไปบวกกับเงินที่เหลือครับได้680และนำมาหารด้วย20ครับ
0: ได้กี่วันครับ
1: 34วันครับ
0: ได้34วันแต่คำตอบจริงของเราคือกี่วัน
1: 30วัน
0: ใกล้เคียงกันไหมครับ
1: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่า30วันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลปรบมือเสียงดังให้พงธนาหน่อยครับนี่นะครับเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของกลุ่มที่3นะครับและกลุ่มอื่นใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในรูปแบบใดครับครูฟุกเห็นกลุ่ม2ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใช่ไหมครับแล้วกลุ่ม4ใช้ตรวจสอบในรูปแบบใดครับความสมเหตุสมผลกลุ่ม1แล้วครับความถูกต้องของคำตอบกลุ่ม5แล้วครับความสมเหตุสมผลนะครับแต่ครูฟุกก็ให้กลุ่ม3นะครับเป็นตัวแทนนะครับในการตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูแนวคิดนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่ใบกิจกรรม 3.9 นะครับทำอะไรกันบ้างนะครับดูพร้อมกันเลยครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.9 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำที่แจ้งของนักเรียนนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกนะครับมี2ข้อเลือกทํา1ข้อนะครับส่วนอีก1ข้อนําไปทํานอกเวลานะครับนักเรียนจากนั้นครับเราต้องมาจับคู่กติกาเดิมห้ามซ้ํากับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับจับคู่ได้เลยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางทำใบกิจกรรมกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางทำได้ไหมครับต้องทำได้แน่นอนครับแล้วต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับทำความเข้าใจปัญหานะครับครูฟุกได้ทำอะไรไว้ก็ปฏิบัติเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เราจะเขียนเป็นแผนภาพได้อย่างไรนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกคือใบบัวนำน้ำใบเตย30ลิตรบรรจุขวดขวดละ250มิลลิลิตรแล้วขายไปขวดละ 13.25 บาทหรือ13บาท25สตางค์และสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าขายหมดใบบัวจะได้เงินกี่บาทนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นครูฟุกอยากจะแนะนำตรงนี้ครับต้องเรียนดูหน่วยตรงนี้ครับเรามีน้ำใบเตยอยู่30ลิตรหน่วยเป็นลิตรใช่ไหมครับแต่นำมาบรรจุใส่ขวดขวดละ250มิลลิลิตรหน่วยต่างกันนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันนักเรียนอาจจะเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นมิลลิลิตรหรือเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรเป็นลิตรนะครับเมื่อนั้นนักเรียนนำมาหาคำตอบไม่ว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบใดคำตอบก็ต้องอะไรกันเท่ากันนะครับแต่ในตรงนี้นะครับครูฟุกขอนะครับเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิลิตรเป็นลิตรครับจาก 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรและจากโจทย์ของเราคือ250มิลลิลิตรก็ต้องเท่ากับ 0.25 ลิตรใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับเรามีน้ำใบเตยอยู่30ลิตรบรรจุใส่ขวดขวดละ 0.25 ลิตรตอนนี้หน่วยเหมือนกันและคือหน่วยลิตรเราสามารถนำมาคำนวณกันได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะแสดงโดยแผนภาพนะครับเรามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ30ลิตรใช่ไหมครับบรรจุใส่ขวดขวดละ 0.25 ลิตรนะครับดังนี้ครับนักเรียนจากแผนภาพนี้นักเรียนจะเป็นการหาว่าบรรจุน้ำใบเตยได้กี่ขวดเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าได้กี่ขวดก็นำไปคูณกับราคาต่อขวดใช่ไหมครับก็ได้ดังนี้ครับประโยคเสียลักษณ์นะครับในวงเล็บนะครับคือการหาว่าเราบรรจุน้ำใบเตยได้กี่ขวดจากนั้นนำมาคูณกับราคาต่อขวดนะครับก็จะเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมซึ่งรูปสี่เหลี่ยมของเราก็คือเงินที่ใบบัวได้จากการขายใช่ไหมครับจากนั้นครับวิธีทำนักเรียนตั้งใจดูเลยนะครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับ

ได้คำตอบเท่าครูฟุกไหมครับเท่าไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะครับจะใช้ความถูกต้องของคำตอบหรือใช้ความสมเหตุสมผลก็ได้นะครับจากนั้นมาดูที่ข้อ2ครับจากข้อ2นี้นะครับอย่าลืมวงสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำข้อนี้เตรียมตัวตรวจสอบเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะครับนักเรียนครับจากโจทย์แม่ซื้อน้ำส้มคั้นมา1แกลลอนมีปริมาตร 4.5 ลิตรนำมาบรรจุขวดละเท่าๆกันนะครับขวดละ 0.33 ลิตรแม่เหลือน้ำส้มคั้น 0.21 ลิตรแม่บรรจุน้ำส้มคั้นได้กี่ขวดนะครับนักเรียนดูแผนภาพจากแผนภาพนะครับมีน้ำส้มคั้นอยู่เท่าไหร่ครับ 4.5 ลิตรจากนั้นนำส้มคั้นไปทำอะไร

0: ไปแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกันคือขวดละ 0.33 ลิตรเมื่อแบ่งเสร็จแล้วทำไงต่อมีอะไรต่อเหลือใช่ไหมครับเหลืออยู่ 0.21 ลิตรจากนั้นครับก็ฟุกแสดงได้ดังนี้ครับในส่วนที่เป็นสีนะครับก็จะเป็นส่วนที่อะไรนั่นเองส่วนที่ในส่วนที่เป็นสีคือส่วนที่เหลือนะครับและส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้คือส่วนที่เรานำมาบรรจุใส่ขวดซึ่งขวดละเท่าไหร่ครับ 0.33 อ่ะแล้วในส่วนที่เป็นสีขาวนี้เราบรรจุได้กี่ขวดใครที่ทำข้อนี้ประโยคสำหรับได้อย่างไรได้ไงครับในวงเล็บ
1: 4.5 ลบด้วย 0.21 หารด้วย 0.33 เท่ากับ 4
0: จากนั้นวิธีทำมาตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ได้13ขวดเท่าครูฟุกไหมครับเท่าไหมเอ่ยเท่านะครับ13ขวดนะครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งสรุปการสรุปบทเรียนของเราก็เช่นเคยครับว่ากระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาของเราก็มีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนนั่นเอง4ขั้นตอนดังนี้เลยนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสามารถปฏิบัติตามนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับ A มีอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเริ่มอัพเลเวลขึ้นแล้วนะครับนักเรียนก็คือการแก้โจทย์ปัญหาทดสอบ3ขั้นตอนเป็น3ขั้นตอนแล้วนะครับความซับซ้อนจะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับนักเรียนและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.12 ครับใบกิจกรรม 3.10 นะครับและอย่าลืมนะครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครูฟุกฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: เรื่องไร้วิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระยาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางนึงทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: กำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะ

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: หากและชาย
3: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์วิกผันแปลง

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: What are they? What is it? It's poster. Those are yours.
1: สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักเรียนทำไมคะทำเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมลูกเมื่อคราวที่แล้วนะคะอันนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับวันอะไรลูก English Day วันภาษาอังกฤษค่ะ So the poster is ready now ตอนนี้พร้อมแล้ว For today we have to prepare something for that day คืออะไรคะสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้No, it's not equipment. นักเรียนคะให้นักเรียนนึกถึงลูกตอนนี้เราทำโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนคนอื่นมาร่วมงานใช่ไหมลูกฉะนั้นในวันงานนั้นเราต้องมีอะไรไม่ใช่กันไกลอย่างเดียวนะต้องมีสิ่งที่นักเรียนบอกเขาไว้ค่ะเชิญชวนเขามาทำกิจกรรมในวันนั้นน่ะฉะนั้นต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรลูกเกมใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะต้องมีการทำเกมกันค่ะแต่ก่อนที่จะทำเกมนะคะเรามาดูกิจกรรมวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้าง Pronounce and explain the meanings of vocabulary words, phrases and sentences related to the steps of making an English game. วันนี้เราต้องออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรลูก
2: English
1: เกี่ยวกับอะไรคะขั้นตอนของการทำอะไรคะ English game
2: การทำ
1: เกม English ลูกภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้เราต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเกมภาษาอังกฤษนะคะถัดมาค่ะงานที่สองนะคะ follow the steps and make an English game of your group ทำอะไรคะเมื่อกี้เรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์ไปแล้วแปลความหมายแล้วต้องทำไมด้วย follow ค่ะเรียนรู้ขั้นตอนแล้วต้องทำอะไรได้ต้องทำไมได้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ใช่ไหมคะอย่างที่วันบอกค่ะวันนี้เราจะมีการทำเกมกันนั่นแสดงว่าหนูจะต้องรู้ขั้นตอนการทำเกมนั้นใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะวันนี้จะต้องทำ of your group เป็นอะไรคะ
2: ทำ
1: เป็นกลุ่มถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะ time to learn about games วันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกมถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยมีกระดานไว้บอร์ดอยู่ที่กลุ่มตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นกลุ่มได้เลยนะคะนั่งเป็นกลุ่มจะเป็นคู่เป็นเดี่ยวแล้วแต่ครูปลายทางได้เลยนะคะนี่ค่ะกิจกรรมของควันนะคะจะต้องใช้ไว้บอร์ดค่ะเป็นกลุ่มนะคะโอเคไหมคะมีการเขียนแน่นอนค่ะแต่ทุกครั้งที่เขียนเมื่อเปลี่ยนรอบแล้วจะต้องมีการทำไมเรื่อยๆลูกเปลี่ยนใคร
2: เปล
1: ี่
2: ยนคนเข
1: ีย
2: น
1: โอเคไหมคะต้องเปลี่ยนคนเขียนไม่ซ้ำคนเดิมโอเคไหมคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะโอเคไหมคะตามนั้นนะทีนี้ค่ะกิจกรรมของวันนะคะจะมีข้อความให้พิจารณาดูค่ะว่าข้อความนั้นหมายถึงเกมอะไรโอเคไหมคะทุกคนตามองที่หน้าจอค่ะหน้าจอนะคะฉะนั้น ready
3: yes.
1: one round you will have time 30 seconds มีแค่30วินาทีเท่านั้นค่ะให้อ่านประโยคค่ะแล้วพิจารณาดูค่ะว่าคือเกมชนิดใดเชิญค่ะ

5 seconds left. Okay, time's up. หมดเวลาค่ะนักเรียนค่ะ Show your answer please. แสดงคำตอบค่ะแต่ละกลุ่มไหนดูซิว่าเลือกเกมอะไรไปส่วนใหญ่เป็นบิงโก้บิงโก้บิงโก้บิงโก้บิงโก้ฉะนั้นนักเรียนขารู้ได้ไงว่าเป็นบิงโก้ทั้ง5กลุ่มเลยทำไมถึงรู้ว่าเป็นบิงโก้อ่ะแป๊บนึงนะมีคำว่าอะไรนะลูกอ่ะ matching numbers มีอะไรอีกอ่ะ on a card มีเกมไหนบ้างที่ matching number on a card บิงโก้แล้ว crossword ลูกรู้จัก

0: คอสเวิร์ดไหมคอสเวิร์ดคือเกมอะไร
1: เกมต
0: ่อคำสาบแล้วเวิร์ดเซิร์ชลูกหาคำสาบแฮงแมนแฮงแมนเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับคำสาบเหมือนกันค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่เล่นกับเป็นการ์ดแล้วก็ใช้ตัวเลขก็คือเกม Bingo ถูกต้องค่ะ one point every group got one point change the writer change to the new writer เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนผู้เขียนนะคะไม่ซ้ำคนเดิมนะแต่ทีนี้ค่ะ everyone please listen to me please แต่ทีนี้ค่ะเมื่อนักเรียนตอบถูกนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นไหมลูกตรงนี้ค่ะมันจะเป็นหนึ่งอย่างที่นักเรียนจะได้ด้านหลังแผ่นป้ายนี้นะคะจะมี smile face smile face คืออะไรคะ smile face หน้ายิ้มถ้าหนูเจอหน้ายิ้มหนูจะได้ขั้นตอนการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้แต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเป็น no นั่นแสดงว่านักเรียนจะไม่ได้ต่อให้นักเรียนเนี่ยตอบถูกข้อนั้นโอเคไหมคะฉะนั้นลองมาดูกันค่ะว่าหน้าอะไรหน้ายิ้มค่ะแสดงว่าทุกกลุ่มได้หมดเลยฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งต่อไปค่ะแต่ไม่รู้ขั้นตอนไหนนะเกมอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นได้แล้วเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนวางไว้ที่กลุ่มค่ะถัดมาไปต่อกันที่ข้อที่2ค่ะ ready
2: yes
0: are you ready
2: yes
0: okay next game go

0: Okay, 5 seconds left. 5 seconds. 2, 1. Finished. Time's up. Show your answer, please. Show your answer. What game is it? Pass the egg? Pass the egg? Okay, how do you know? How do you know this game is pass the egg? Okay, there is a word egg, ใช่ไหม มีคำศัพท์ว่าอะไรลูก egg egg แปลว่าอะไร egg ไข่นะคะฉะนั้นเกมนี้นี่น่าจะเกี่ยวกับอะไรลูกเกม pass the egg เกมอะไรลูก pass the egg pass แปลว่าอะไรลูก pass ส่งส่งค่ะส่งค่ะนี่คือวิธีการเล่นนะคะคือบอกว่า player one needs to pass the egg ก็คือ1คนเนี่ยคนแรกส่งไข่ไปที่คนที่2แบบนี้นะคะนี่คือเกม Pass the Egg ชนะทุกกลุ่มตอบถูกค่ะแต่ทีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าด้านหลังนี้ยิ้มหรือ no ยิ้มหรือ no yeah okay you get the one more step อ่ะส่งไปเหมือนเดิม change to the new writer changeChange the writer. Okay, next. Next is number 3, the third game. Game ที่3ค่ะพร้อมไหมคะ Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, next to the third game. Go.

10 seconds. Okay, finish. Okay, show your answer, please. Show, please, show your answer. Okay, word search puzzle. Word search. How do you know this game is word search? มีคำว่า word เกี่ยวกับอะไรแน่คำศัพท์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะทีนี้อะไรอีกที่หนูมันชี้แจงเจาะจงไปเลยว่ามันเป็น word searchนอกจากคำศัพท์แล้วนักเรียนสังเกตดูนะคะ crossword ก็คำศัพท์ไหมใช้คำศัพท์ไหมลูกใช้ true or false เกมอะไรคะ true or false จริงหรือเท็จฉะนั้น true or false ก็น่าจะเกี่ยวกับอะไรได้เหมือนกันคำศัพท์ได้เหมือนกัน past the a เกี่ยวกับคำศัพท์ได้ไหมได้ไหมได้เหมือนกันฉะนั้นค่ะมีอะไรอีกที่มันเป็นการเจาะจงว่าเกมนี้คือ word search ที่หนูคิดว่าเพราะทุกกลุ่มเนี่ยตอบ word search หมดเลยมี right ตรงไหนอะลูกไม่ได้มี right words นั่นแสดงว่า right words นอกจากนี้หนูจะต้องมีการทำอะไรคะ right เขียนเกมไหนที่เขียนบ้าง true or false เนี่ยบางทีทำไมได้พูดได้เขียนได้อะ word search เขียนไหม crossword เขียนไหม crossword เขียนไหมเอาเขียนไหมลูกเขียนเปล่าบางทีมีเขียนนะ past the a เขียนไหมไม่เขียนฉะนั้นเหลือ2เกมแล้วเหลืออะไรคำตอบคือ crossword ค่ะ crossword นักเรียนขาเขาบอกว่า black and white squares มีตารางเป็นช่องค่ะสีขาวและสีดำถ้า word search ค่ะท่านนักเรียนสังเกตนะคะเราเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะที่หนูหาคำศัพท์มีช่องสีดำไหมไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเป็น crossword จะมีช่องสีดำบางทีมีตัวอักษรด้วยนะคะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนค่ะฉะนั้นดูซิว่าหน้าอะไรถ้าเป็นหน้ายิ้มก็คือจะไม่ได้อีกหนึ่งขั้นตอนนะจะต้องข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยทีนี้นักเรียนก็ยังมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าอย่างข้อนี้นักเรียนก็ไม่ถูกเนาะถัดมาค่ะไปต่อค่ะ

Time is up. Okay, show your answer, please. Show your answer. Treasure hunt. What about number four? Group number four? Okay, treasure hunt. Treasure hunt. Okay, how do you know? เพราะมีคำว่าอะไรอยู่ treasure treasure คืออะไรลูก treasure สมบัติถูกต้องค่ะฉะนั้นเกมนี้ที่ควรเอามาให้น่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับการทำไมคะ treasure hunt ล่าสมบัติฉะนั้นค่ะชื่อเกมไหนลูก treasure hunt ถูกต้องค่ะฉะนั้นมาทายดูค่ะว่าตรงนี้หน้ายิ้มหรือโนแม่พอตอบไม่ถูกก็ตอบไม่ถูกกันหมดพอตอบได้ก็ได้กันหมดแม่อะเอาไปลูกส่งเหมือนเดิม one more step ค่ะเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะแต่ไม่รู้จะได้ไปไหมนะ ready อะส่งไปจะส่งไป okay next

5, 4, 3, 2. Okay, time is up. Show your answer, please. Show your answer. 1. Matching. Oh. กลุ่ม2เกิดอะไรขึ้นลูกเอาไม่ต้องทะเลาะกันลูกเอาตอบมาเลยจะตอบเกมอะไรอันนี้เชื่อเพื่อนหรือเชื่อตัวเองอ่ะเชื่อตัวเองนะโอเคฉะนั้นมาดูค่ะนักเรียนค่ะทุกกลุ่มเนี่ยสำหรับเนี่ยต้นทางตอบว่าแมทชิ่งเกมนั้นค่ะอันนี้ให้ตอบนะแต่หนูไม่ได้เขียนนะคะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้ขั้นตอนนี้นะโอเคฉะนั้นค่ะ

ต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอ่ะเขาตอบไม่ถูกเขาก็จะไม่ได้เหมือนกันเกมนี้ทุกกลุ่มตอบว่าแมทชิ่งรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงมีคำไหนที่เป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นเกมจับคู่มีการ์ดแมทชิ่งก็จับคู่การ์ดใช่ไหมคะบัตรภาพกับคำศัพท์อะไรอีกนักเรียนมีอยู่หนึ่งคำค่ะที่หมายถึงคู่คือคำว่าอะไร make your อะไรเวลาที่มันบอกจับคู่ make your pairs ใช่ไหมคะมีคำนี้คือคำว่า pairs ที่แปลว่าคู่นั่นแสดงว่ามีคำว่า when the player found all the pairs ก็คือเจอคู่ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคะฉะนั้นเกมนี้ก็คือแมทชิ่งถูกต้องค่ะฉะนั้นทุกกลุ่มจะได้ยกเว้นกลุ่มที่2แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงหนูก็ได้ไปแล้วถึง3ขั้นตอนฉะนั้นนะคะนักเรียนเขียนคะแนนเอาไว้นะลูกเขียนคะแนนเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลบนะคะหน้ายิ้มนะคะทีนี้ทุกคนค่ะทุกกลุ่มค่ะเอากระดานวางไว้ตรงกลางลูกวางกระดานกลับที่เดิมค่ะไว้ตรงกลางนะคะทีนี้ย้ายไปดูแถบประโยคที่วันให้แถบขั้นตอนค่ะแถบขั้นตอนให้นักเรียนดูค่ะขั้นตอนที่วันให้มานั้นเป็นเกมของอะไรคะนักเรียนค่ะลองดูซิ4ขั้นตอนที่นักเรียนได้ไปเป็นเกมของอะไร

0: ทีนี้กลับมาค่ะสิ่งที่หนูได้นะคะคือ the steps of making something game คือของอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะทายซิว่ามันคือเกมอะไรเป็นขั้นตอนการทำเกมอะไรลูก matching กลุ่มอื่นว่าไงรู้ได้ไงว่าเป็น matching มี match อีกแล้วใช่ไหมคะมาดูกันว่าใช่ไหม the step of making matchingเกมถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องมีการทำเกมจับคู่โอเคไหมคะจับคู่ตามขั้นตอนที่นักเรียนได้เลยโอเคไหมลูกโอเคไหมคะซึ่งแต่ละกลุ่มได้ไปทั้งหมดกี่ขั้นตอนลูกกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนทีนี้ขั้นตอนที่1ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างขั้นตอนที่1ทวนค่ะจากคราวที่แล้วขั้นตอนที่1จะมีคำว่าFirst อยู่ค่ะ First ขั้นตอนที่2ค่ะ Next หรืออะไรได้อีก Then ก็ได้นะคะฉะนั้นนักเรียนดูให้ดีนะคะมีทั้ง Next ทั้ง Then นะแต่ไม่รู้อะไรขึ้นก่อนนะและขั้นสุดท้ายค่ะใช้คำว่า Finally ถูกต้องค่ะฉะนั้นขั้นตอนที่1ค่ะ First choose the topic of the game and list 10 related to the topic และขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนขาดูให้ดีค่ะใช้ Next หรือ Then ที่วันให้ไปnext หรือ then มีทั้ง next ทั้ง then นะดูให้ดีลูกขั้นตอนต่อไปของการทำกิจกรรมนี้น่าจะเป็น next หรือ then กวนบอกแล้วว่ามันสามารถใช้ then ก็ได้ next ก็ได้นะมาดูกันค่ะขั้นตอนที่2ของวันคือ next ถูกต้องค่ะ next นะคะและขั้นตอนที่3ของวันใช้ then และสุดท้ายใช้ finally ถูกต้องค่ะทีนี้มาดูทีละอย่างค่ะทีละขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกค่ะ first ค่ะให้นักเรียนดูประโยคนี้ค่ะ choose the topic of the game อย่างแรกทำอะไรคะ choose the topic topic แปลว่าหัวข้อ choose เลือกหัวข้อที่จะใช้ในการทำ matching game โอเคไหมคะหัวข้อค่ะหัวข้อที่เราจะเอามาใช้ในการทำเกมจับคู่มีอะไรได้บ้างหัวข้อนะหัวข้อ animals food อะไรได้อีก activities ได้ที่มาใช้ในการทำเกมจับคู่ลูก sport yes sports อะไรได้อีก countries okay countries ประเทศอะไรได้อีกjob yes jobs ทีนี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเลือกหัวข้อโอเคไหมคะอย่างแรกขั้นตอนแรกทำไมก่อนเลือกหัวข้อค่ะควรให้มาค่ะมีหัวข้อดังนี้มีอะไรบ้าง sports คือหัวข้ออะไรคะ sports กีฬาค่ะถัดมาค่ะไล่ลงมาเลยคือ jobs คืออาชีพถัดมาค่ะThings in class ก็คือสิ่งของเดี๋ยวนักเรียนต้องมีการเลือกนะคะถัดมาค่ะ colors คืออะไรคะสีถัดมา animals คือสัตว์ถัดมา weather คืออะไรลูก weather สภาพอากาศถัดมาค่ะ special days คืออะไรคะ special daysw ันพิเศษนะคะถัดมา food คืออาหารและ feeling คือเรื่องของความรู้สึกฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกแต่นักเรียนจะไม่เอาตรงที่วันแนะนำตรงนี้ได้ไหมได้ใครจะเอา countries ได้ไหมได้โอเคไหมคะที่นี้ค่ะมาดูตัวอย่างค่ะควันเลือกหมวดนี้ค่ะควันเลือกหมวดอะไรควันเลือกหมวดอะไรลูกanimals ฉะนั้นควรเลือกหมวดนี้นะคะฉะนั้นถ้าควรเลือกแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางห้ามเลือกนั่นแสดงว่าควรนำไปใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปแล้วแสดงว่านักเรียนต้องเลือกอย่างอื่นนะคะทีนี้นักเรียนขาฟังนะลูกเลือกหมวดสัตว์แล้วนะคะควรกำหนดว่า10 words กี่คำ10คำค่ะถ้านักเรียนเลือกสีก็ต้องเอาสีกี่สี10สีกีฬาค่ะใครเลือกหมวดกีฬาก็ต้องเอากีฬากี่ชนิด10ชนิดโอเคไหมคะฉะนั้นควรเลือกหมวดสัตว์ฉะนั้นควรก็ต้องนำสัตว์มากี่ชนิดลูก สิบชนิดอย่าพึ่งคิดอย่าพึ่งคิดนะคะอย่าพึ่งนะใจเย็นลูกเดี๋ยวมีเวลาให้ทีนี้ค่ะถัดมาขั้นตอนถัดมาค่ะ then list 10 words related to the topic ให้นักเรียนเลือกเขียน10คำที่เกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนเลือกเมื่อสักครู่ควันเลือกหัวข้อ animals ถูกไหมคะควันก็ list มาเลยค่ะสัตว์ของควันมีทั้งหมด10ชนิดควันก็เลือกมาซ้ำมีซ้ำไหมไม่มีซ้ำเลยฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องมีการช่วยกันเขียนออกมาค่ะแต่ต้องให้ตรงกับหมวดหมู่ที่นักเรียนเลือกออกมาโอเคไหมลูกอาหารก็ต้องเป็นประเภทของอาหารกีฬาก็เป็นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพแบบนั้นนะคะไม่เอาอาหารไปอยู่ในอาชีพไม่เอานะลูกฉะนั้นต้องอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะถัดมาขั้นตอนที่2ค่ะดูให้ดีนะ next cut an A4 sheet of paper into 4 pieces ขั้นตอนนี้ทำอะไรคะ cut A4 sheets of paper ตัดอะไรกระดาษ A4 เป็นกี่ส่วน
1: 4ส
0: ่วนถูกต้องค่ะดูให้ดีนะเดี๋ยวควรจะแจกกระดาษให้นี่ค่ะนักเรียนต้องมีการตัดตามรอยปะดีนะดูให้ดีนะคะว่าตัดยังไงนะดูให้ดีนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนถัดมา then write one word on each piece of paper ทำอะไรคะ write one word write
1: เข
0: ีย
1: น
0: อะไร
1: เข
0: ีย
1: นคำ
0: ศัพท์ค่ะ on each paper on each piece of paper บนกระดาษที่ตัดแล้วหรือยัง
1: ต
0: ัดแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตัดออกมาค่ะให้ได้แบบนี้แล้วจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนตัดออกมาแล้ว1แผ่นเขียนอะไรลงไปคำศัพท์ดูขนาดให้ดีนะคะดูขนาดให้ดีนะขนาดของวันนะคะไม่ได้เล็กเลยนะถัดมาค่ะขั้นตอนถัดมาทำอะไรคะ finally อันนี้ทำอะไรลูกวาด draw วาด paint pictures paint ระบายสีค่ะรูปภาพค่ะให้มาทำไมคะ match the word ค่ะตรงกับคำศัพท์ที่หนูเขียนไปค่ะฉะนั้นถ้าหนูเขียน catภาพที่หนูวาดก็ต้องเป็น
1: cat
0: horse ก็ต้องเป็น
1: ม
0: ้
1: า
0: tiger เป็น
1: เส
0: ือ fish เป็น
1: ปลา
0: คนละแผ่นนะคะคนละแผ่นไม่ใช่ด้านหลังของคำศัพท์นะต้องเขียนคนละ1แผ่นโอเคไหมลูกโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาขั้นตอนนี้4ขั้นตอนทำได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหมลูกโอเคฉะนั้นค่ะมาดูกิจกรรมค่ะหนูจะต้องมีการเขียนขั้นตอนลงในใบงานค่ะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งนะคะมาดูคำสั่งลูกเขาบอกว่า write the step of your game then make your game following the steps ซึ่งวันนี้เราทำเกมอะไรคะเกมอะไรลูกจับคู่ค่ะ matching game นะคะวันนี้ทำ matching game นะหน้าอะไรคะหน้าอะไรลูกหน้าที่51ค่ะทีนี้นักเรียนขาเขียนตามเลยนะคะเดี๋ยวกว่าจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะลูก My game is So what game we will do today What game Matching game ฉะนั้นค่ะ My game is Matching game ค่ะ Write matching gameOn your worksheet.

จากนั้นค่ะนักเรียนค่ะ how to make my game ตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะจะมีช่องว่างอยู่ด้านหน้าค่ะตรงนี้ต้องเขียนอะไรคะข้างหน้าตรงนี้ลำดับขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเขียนคำว่า first ถูกต้องค่ะ how to spell first FIRT เอาไปยังไงแน่ FIRST ลูก first FIRST first จากนั้นค่ะขั้นตอนที่1ค่ะก็เขียนไปได้เลยนะคะ choose the topic of the game and list 10 words related to the topic จากนั้นค่ะนักเรียนค่ะขั้นตอนต่อไปเขียนอะไรคะ next ถูกต้องค่ะ next โอเคสำหรับต้นทางเนี่ยจะมีใบอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีใบอยู่แล้วนะสามารถดูได้จากใบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะคือ cut an A4 sheet of paper into 4 pieces สำหรับต้นทางเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวควันจะขออนุญาตไปถัดมาไปข้อถัดไปเลยได้ไหมคะโอเคนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อสักครู่ใช้ next แล้วต่อมาใช้ then ถูกต้องค่ะ then ขั้นตอนที่3ทำอะไรคะขั้นตอนที่3ทำอะไรลูกขั้นตอนที่3ค่ะให้ทำอะไรลูกเมื่อนักเรียนเขียนคำศัพท์แล้วตัดกระดาษแล้ว writeยังไม่ระบายสียังไม่เขียนเลย write the words on each piece of paper อันนี้คือขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนปลายทางลอกตามหน้าจอได้เลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะนักเรียนต้นทางคือคำว่าขั้นตอนสุดท้ายคือ finally ถูกต้องค่ะขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรลูก draw and paint picturesThat match the words on each piece of paper ก็คือต้องมีการวาดแล้วก็ระบายสีนะคะให้ตรงกับคำศัพท์ที่หนูเขียนนะนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะในการเขียนขั้นตอนนะคะ

ทีนี้เรียนขาเรียบร้อยไหมลูกการเขียนขั้นตอนเรียบร้อยไหมคะทีนี้ค่ะควันขอทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนขั้นตอนการทำเกมจับคู่นะคะลงในใบงานที่13นะคะถ้าของใครไม่เสร็จทำให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนจับกลุ่ม 5-6 คนซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นทางจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยการออกแบบเกมจับคู่คำศัพท์ค่ะกับรูปภาพตามขั้นตอนนะคะและนำเสนอคำศัพท์ตามหมวดหมู่ที่เลือกหน้าชั้นเรียนค่ะฝากครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะตามความเหมาะสมกับขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในห้องเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะชี้แจงขั้นตอนการทำเกมจับคู่คำศัพท์ค่ะและให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำเกมลงในใบงานที่13ด้วยนะคะและอย่าลืมคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานนะคะแล้วก็ประเมินการทำงานของนักเรียนร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขามาเรามาทำเกมกันเลยดีกว่าเกมแรกค่ะขั้นตอนแรก choose the topic ค่ะ choose the topic game of the game ได้หรือยังคะต้นทางได้ยังลูกได้แล้วนะปลายทางค่ะฝั่งครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยบอกหัวข้อของคำศัพท์ที่นักเรียนจะทำเกมได้เลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เรื่องอะไรลูกพูดไปได้เลย colors โอเคกลุ่มที่5ค่ะ food กลุ่มที่2 weather กลุ่มที่3ค่ะ feelings โอเคและกลุ่มที่4ลูก jobs โอเคฉะนั้นนะคะทุกกลุ่มจะไม่ซ้ำกันนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนขาทำอะไรลูกนอกจากที่หนูจะต้องมีการเลือกหัวข้อแล้วทำอะไรต่อคะ list ค่ะยังไม่วาดต้อง list รายการออกมาก่อนค่ะกี่คำ10คำฉะนั้นให้เวลาสักครู่หนึ่งในการลิสต์คำศัพท์ค่ะ10คำลงมือได้เลยค่ะลงมือเลย

่ะจากนี้ค่ะนักเรียนขาไปขั้นตอนที่2ค่ะ step 2 cut an A4 sheet of paper into 4 pieces เมื่อนักเรียนได้คำศัพท์แล้วนะคะจากนั้นได้ทำอะไรคะตัดกระดาษเป็นกี่ส่วนลูก4ส่วนค่ะหรือ4แผ่นนั่นเองนะคะตัดเป็น4แผ่นค่ะฉะนั้นจัดการได้เลยค่ะ

0: ้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนค่ะ write one word on each piece of paper write one word คือทำอะไรคะทำอะไรลูก
1: เขียน
0: อะไรลูกเขียนอะไรเขียนคำศัพท์ค่ะอย่างกลุ่มที่หนึ่งค่ะนักเรียนค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งเรื่องอะไรลูกคัลเลอร์ใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นสีฉะนั้นของกลุ่มที่หนึ่งในแต่ละแผ่นจะต้องเขียนอะไรคะสีใช่ไหมกี่สีลูก14นะคะฉะนั้นเขียนคำศัพท์ได้เลยค่ะกลุ่มอื่นเช่นเดียวกันค่ะเอาเรื่องอะไรไปเขียนคำศัพท์ให้ครบ10คำค่ะ1คำต่อกี่แผ่นลูก1คำต่อ1แผ่นเชิญค่ะ

ต่อไปค่ะนักเรียนขาขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำอะไรคะนักเรียนขาแป๊บหนึ่งลูกแต่ละกลุ่มคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทำอะไรลูกวาดและระบายสีตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกนะคะตามคำศัพท์ที่เขียนนะฉะนั้นลงมือค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนทำมาทั้งหมด4ขั้นตอนแล้วเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยไหมวันว่าบางกลุ่มเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเนาะเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นฝากนะลูกวันนี้นะคะกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยก็กลับไปทำให้เรียบร้อยโอเคไหมคะทีนี้เรามาทบทวนขั้นตอนการทำกิจกรรมวันนี้ค่ะเพราะบางกลุ่มเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะคะเชื่อได้ว่าบางกลุ่มเนี่ยคำศัพท์ยังคิดไม่ได้10คำเนาะถ้ายังไม่คิดไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวไปคิดกันช่วยกันคิดนอกเวลาโอเคไหมคะทีนี้มาทบทวนขั้นตอนการทำแมทชิ่งเกมลูกStop doing everything. Thank you. วางค่ะทีนี้ทบทวนขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรคะขั้นตอนแรกค่ะอย่างแรก choose อะไรลูก choose first choose the topic of the game and then list the word. How many words? 10 words. So the next step. ใช้อะไรคะคืออะไร next step? Next. Okay, next. ทำอะไรลูก What did we do? Cut. ถูกต้องค่ะ Cut A4 sheets of paper into how many pieces? Four pieces. ก็คือตัดกระดาษให้ได้กี่แผ่นลูก4แผ่นนะคะ then ทำอะไรลูกขั้นตอนที่3 then write one word on each piece of paper หลังจากตัดแล้วทำอะไรคะเขียนคำศัพท์นะคะลงไปในกระดาษ1แผ่นตอนกี่คำ1คำนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะใช้คำว่า finally what did we dodraw and paint pictures that match the words on each piece of paper อย่างกลุ่มเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มที่1เขียนคำศัพท์สีแดงฉะนั้นใบที่หนูจะต้องทำให้ตรงก็คือต้องทำอะไรคะก็ต้องระบายสีแดงนะคะกลุ่มไหนมีแฮมเบอร์เกอร์ภาพก็ต้องมีแฮมเบอร์เกอร์ฉะนั้นภาพกับคำศัพท์ต้องคู่กันนะคะภาพกับคำศัพท์ต้องอยู่คู่กันนะลูกฉะนั้นนะคะควรฝากด้วยนะคะกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยก็กลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะและฝั่งครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝากนักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องของ places in school สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะคะใบงานที่14ค่ะเรื่อง fill in the places และใบงานที่15ค่ะเรื่อง my school map ค่ะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากนักเรียนนะคะกลุ่มใดยังไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะ that's it for today class leader
1: class ready
2: Thank you, students. See you again next time.

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

Ngọc Hồng Long.

ที่เป้ๆมาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเป้ๆเจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนวันนี้เช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอ็กนั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ครูก็ได้บอกไปแล้วก่อนชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าเราจะเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยกี่ภาคเอ่ย
3: 4
2: ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้แล้วก็จากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องมารยาทไทย1แล้วก็มารยาทไทย2ไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการไหว้การกราบการเดินการยืนการรับของการส่งของให้ผู้ใหญ่ยังจำได้ใช่ไหมครับการไหว้มีกี่ระดับ
3: 3
2: ระดับระดับที่1ไหว้พระนิ้วหัวแม่มือจะต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วไหว้ที่2ระดับการไหว้ที่2ก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ใหญ่

0: หัวไม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ไหว้บุคคลทั่วไปนิ้วหัวไม่มือก็จะอยู่ที่ปลายคางใช่ไหมครับแล้วก็การกราบก็จะมีการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็ใช้แก่การกราบพระก็อวัยวะทั้ง5ส่วนต้องสัมผัสกับพื้นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากข้อศอกฝ่ามือแล้วก็หัวเข่าครับแล้วก็การกราบผู้ใหญ่ก็กราบแบบไม่แบมือแล้วก็กราบเพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับส่วนการยืนเคารพธงชาติก็ยืนตัวตรงเมื่อเพลงชาติจบก็คงเคารพหรือว่าคงคำนับ1ครั้งแล้วก็การเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่กับพื้นหรือว่านั่งบนเก้าอี้ก็มีรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแล้วก็การรับของการส่งของจากผู้ใหญ่ก็มีรูปแบบการปฏิบัติที่พวกเราได้ซักซ้อมแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็มารยาทไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำไปฝึกแล้วก็ไปใช้จริงนักเรียนก็จะสามารถจำมันได้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องครับเมื่อว่านักเรียนสมมุติว่านักเรียนได้เรียนไปแล้วแต่นักเรียนไม่นำไปปฏิบัตินักเรียนก็อาจจะหลงลืมได้ใช่ไหมครับก็คือให้นักเรียนนำไปปฏิบัติจริงนะครับนักเรียนก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามมารยาทไทยครับมาในวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเข้าสู่วัฒนธรรมไทย4ภาคนั่นก็คือภาคอะไรครับภาคแรกเลยวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยในภาคเหนือครับรู้จักภาคเหนือไหมครับไหนลองยกตัวอย่างจังหวัดในภาคเหนือครูดูหน่อย
1: เชียงราย
0: ลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหนองคายภาคอีสานน่านแพร่เอาแบบภาคเหนือแบบพวกแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแพร่อุตรดิตถ์น่านพวกนั้นดีกว่านะอันนี้นะครับก็คือตัวอย่างจังหวัดในภาคเหนือครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์แล้วก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยภาคเหนือได้เราจะต้องวิเคราะห์ออกมาได้ว่าจากบทความข้อสอบใบงานที่ครูกล่าวเนี่ยเป็นประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมอะไรเดี๋ยวจะอยู่ในใบงานนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีคำขวัญจังหวัด1ในภาคเหนือมาให้พวกเราอ่านและพวกเราทายว่าจังหวัดอะไรนักเรียนครับนั่งตัวตรงครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมอ่านกับนักเรียนต้นทางนะครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านกันเลยครับคำขวัญ นี้ว่าไว้ว่านี่นะครับก็เป็นคำขวัญจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนักเรียนคิดว่าเป็นคำขวัญจังหวัดใดในภาคเหนือครับ
2: เชียงราย
0: รู้ได้อย่างไรว่าเป็นจังหวัดเชียงราย
2: เหนือสุดในสยาม
0: เก่งมากๆเลยครับคำขวัญ นี้นะครับเป็นคำขวัญของจังหวัดเชียงรายเพราะว่านักเรียนทราบจากคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญก็คือคำว่าเหนือสุดในสยามใช่ไหมครับจังหวัดที่อยู่เหนือสุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดเชียงรายอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับใต้สุดล่ะครับทราบไหมครับ
3: นราธิวาส
0: ใต้สุดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับนักเรียนทราบจากเหนือสุดในสยามก็จังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดสูงสุดในประเทศไทยตอนบนสุดแล้วก็ชายแดน3แผ่นดินแปลว่าอะไรชายแดน3แผ่นดินชายแดน3แผ่นดินก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับจะติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
3: 2ประเทศ
0: รวมประเทศไทยเป็น3ประเทศอะไรบ้างรู้ทราบมั้ยครับมีลาวพม่าหรือว่าเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยก็รวมกันเป็น3แผ่นดินหรือว่าเราเรียกว่าสามเหลี่ยมทอง
3: คำ
0: คุณสมมุติประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะติด พม่าฝั่งนี้ก็จะติดลา

0: ลาวตรงนี้ก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําเพราะสามแผ่นดินชนกันถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ําค่าพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุงนะครับก็เป็นพระธาตุในจังหวัดเชียงรายครับต่อไปสิ่งที่ครูจะสอบถามนักเรียนนักเรียนเห็นจากไฮไลท์ตัวสีแดงไหมครับเมื่อกี้ไฮไลท์คําว่าอะไรวัฒนธรรมล้านนาไหนนักเรียนลองทายซิว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพไหนเป็นวัฒนธรรมล้านนาครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มก่อน
1: 1
0: ไหนปรึกษากับเพื่อนก่อนเร็วในกลุ่มของเราคิดว่าภาพไหนภาพไหนนักเรียนไปทางด้วยนะครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูไปทางได้ครับกลุ่มไหนคิดว่าหมายเลขหนึ่งครับยกมือครูดูหน่อยโอเคเอามือลงครับส่วนมากก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหรือว่าคนไหนที่เห็นว่าน่าจะเป็นหมายเลขสองมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับหมายเลขสามล่ะก็น่าจะไม่มีนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางตอบหมายเลขอะไรครับวัฒนธรรมล้านนาข้อนี้นะครับก็ต้องเฉลยข้อ1นั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือตัวเองได้เลยครับวัฒนธรรมล้านนาในภาพที่1นะครับเป็นลักษณะการแสดงพื้นบ้านก็คือการฟ้อนเล็บนั่นเองนักเรียนเห็นว่านางรําก็จะมีการใส่เล็บสีทองที่ทําด้วยโลหะใช่ไหมครับก็เป็นการฟ้อนเล็บส่วนภาพที่2เป็นการรํามโนราเคยดูไหมครับรํามโนราก็เป็นของภาคภาคใต้รำมโนราก็จะใส่เล็บเหมือนกันที่ทําด้วยโลหะสีทองส่วนภาคที่3นะครับเป็นการเสิร์งท่าทางการเสิร์งของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนี่นะครับก็ภาพที่1วัฒนธรรมล้านนาเป็นการฟ้อนเล็บครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูวัฒนธรรมของภาคเหนือหรือว่าวัฒนธรรมล้านนาเดี๋ยวเรามาทราบภูมิประเทศในภาคเหนือกันก่อนเพราะว่าวัฒนธรรมภูมิประเทศนะครับจะส่งผลกันหมดเลยอยู่บนภูเขาส่งผลให้ปลูกพืชแบบนี้กินอาหารแบบนี้หรือว่าอยู่ริมแม่น้ําส่งผลให้ประกอบอาชีพนี้มีประเพณีนี้มันจะส่งผลสัมพันธ์กันภูมิประเทศภาคเหนือนะครับจะเป็นภูเขาทอดในแนวยาวทอดในแนวยาวแบบนี้เลยทอดยาวเป็นเทือกเลยเขาเรียกว่าเทือกเขาถ้าเป็นเขาลูกถ้าเป็นเขาหนึ่งลูกจะเรียกว่าภูเขาแต่ถ้าภูเขาที่เป็นหนึ่งลูกต่อกันจะเรียกว่าเทือกเขาหรือว่าทิวเขาภาคเหนือนะครับทิวเขาในภาคเหนือจะมีลักษณะแบบทอดในนาอาเนลเหนือใต้เหนือใต้ยังไงเดี๋ยวนักเรียนดูครูนะครูสมมุติว่าอันนี้เป็นแผนที่ภาคเหนือเทือกเขานะครับจะทอดแนวเหนือใต้ก็คืออย่างนี้อันนี้ทิวเขาที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกจะเป็นทิวเขาถนนธงชัยแล้วก็แบบนี้นะครับเฉียงแบบนี้ก็คือทิวเขาแดนลาวแล้วก็ฝั่งนี้ติดกับลาวก็จะเป็นทิวเขาหลวงพะบางเห็นไหมทิวเขาล้อมบนล้อมข้างแล้วก็ตอนกลางของภาคเหนือนะครับก็จะมีทิวเขา3ทิวใหญ่ๆก็คือทิวเขาผีปันน้ําอันนี้ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะครับแล้วผู้คนในภาคเหนือจะอาศัยอยู่ตามเทือกเขาริมเทือกเขาหุบเขาครับอย่างเช่นอันนี้เป็นลุ่มแม่น้ําปิงก็ที่ตั้งของศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาปัจจุบันก็คือจังหวัดเชียงใหม่ปิงวังวังโยมแล้วก็น่านแล้วก็รวมกันที่ปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในเทอมที่2เรื่องภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทยครับดังนั้นผู้คนนะครับก็จะอาศัยอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขาที่แม่น้ําไหลผ่านเพราะว่านักเรียนในการตั้งบ้านเรือนของคนในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรอะไรต่างๆก็แล้วแต่มักจะตั้งอยู่ริมอะไรริมแม่น้ําเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับน้ําจะมีความสําคัญมากในการสร้างอาณาจักรในการทําการเกษตรในการปลูกข้าวถ้าไม่มีน้ําไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองได้ดังนั้นผู้คนก็จะตั้งอาศัยอยู่ริมน้ำที่อยู่ระหว่างทิวเขาต่างๆนั่นเองดังนั้นวัฒนธรรมประเพณี

0: ของภาคเหนือหรือล้านนานะครับก็จะผูกพันกับป่ากับเขามีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีต่อไปครูสอบถามนะครับนักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือหรือไม่ครับ
1: เคย
0: ไปจังหวัดไหนเอ่ย
1: เชียงใหม
0: ่เชียงใหม่แน่นอนถ้าไปภาคเหนือต้องนึกถึง
1: เช
0: ียงใหม่เชียงใหม่มีอะไรบ้างครับมีอะไรคนที่ไปเชียงใหม่มีอะไรเอ่ยอะไรนะครับไปเที่ยวที่ไหนของเชียงใหม่ไหนเห็นว่าไปเชียงใหม่แล้วต้องบอกได้สิจำไม่ได้จังหวัดไหนอีกนอกจากเชียงใหม่ไปน่านไปดูอะไรครับที่น่าน
1: ไปด
0: ู
1: ว
0: ิ
1: ว
0: ภูเขาชมดอยใช่ไหมครับจังหวัดไหนอีกมีไหมนอกจากเชียงใหม่กับน่านแล้วมีไหมครับคนอื่น
2: ลำปาง
0: เราไปดูอะไรที่ลำปาง
2: ไปไหว้พระ
0: ไปไหว้พระพระอะไรเอ่ย
2: มันจะเป็นวัดแล้วก็ตรงข้ามวัดนะคะมันจะเป็นป่าภูเขาไม่บอกไม่ถูกอ่ะ
0: โอเคครับก็แซมเคยไปลำปางด้วยนี่นะครับก็เป็น3จังหวัดนะครับห้องเราที่พวกเราเคยไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ที่พวกเราส่วนใหญ่ก็ไปกันแล้วก็น่านแล้วก็ลำปางที่แซมไปครับเดี๋ยวครูจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในภาคเหนือให้ดูนะครับอันนี้นะครับเรียกว่ากิ่วแม่ปานกิ่วแม่ปานก็ไปชมทะเลหมอกในตอนเช้าก็กิ่วแม่ปานนะครับก็ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ในภาคเหนือต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรแบบนี้คือพระอะไรเขาเรียกว่าอะไรพระธาตุพระธาตุภาพนี้นะครับก็เป็นพระธาตุดอยสุเทพอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้านักเรียนไปเชียงใหม่นักเรียนจะต้องไม่พลาดที่จะไปเที่ยวชมสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยขึ้นมาจากตีนเขาตัวเมืองเชียงใหม่ก็ถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วถ้าไปเชียงใหม่นะครับนักเรียนต้องไปเยี่ยมชมแล้วก็สักการะพระธาตุดอยสุเทพต่อไปภาพนี้เคยเห็นไหมครับเคยเห็นจากที่ไหนมีประธานนักเรียนของเราเมื่อสักครู่บอกว่าไปน่านถ้าไปน่านต้องไปเยี่ยมชมภาพวาดนี้จิตรกรรมนี้จิตรกรรมนี้นะครับเรียกว่ากระซิบรักบรรลือโลกอันนี้ฉายานะนักเรียนลองสังเกตเขาทำอะไรกันกระซิบการอยู่ที่วัดภูมินจังหวัดน่านก็เป็นภาพไฮไลท์ของจังหวัดน่านเลยถ้านักเรียนไปเที่ยวจังหวัดน่านต้องไปวัดภูมินแล้วก็ไปถ่ายรูปกับภาพนี้กระซิบรักบรรลือโลกก็เป็นภาพชาวพื้นเมืองไทยลื้อเขาเรียกว่าปู่ม่านย่าม่านถ้าไปกับคู่รักก็ต้องไปถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าแบบนี้กับภาพนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคร่าวๆของภาคเหนือต่อไปนะครับเรามาสู่เรื่องวัฒนธรรมในภาคเหนือกันเลยเอกลักษณ์การแต่งกายของภาคเหนือครับเราจะมาดูกันนักเรียนครับถ้าพูดถึงในเวลาปกติไม่ว่านักเรียนจะไปภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ผู้คนแต่งกายแบบไหนกันแล้วปัจจุบันก็แต่งกายปกติตามสากลที่รับมาจากชาติตะวันตกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์กางเกงขายาวกางเกงขาสั้นแต่ถ้าพูดถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์การแต่งกายนะครับของภาคเหนือนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครูบอกก่อนนะครับว่าภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วยหลายชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นไทยยวนหรือว่าคนเมืองจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในภาคเหนือลักษณะการแต่งกายของไทยยวนหรือว่าคนเมืองก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นอกจากมีไทยยวนแล้วนะครับก็จะมีพวกไทยเขินไทยลื้อแล้วก็ไทยใหญ่อันนี้นะครับพูดถึงตระกูลไทยแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีชนกลุ่มน้อยอย่างเช่นพวกกะเหรี่ยงมูเซอร์อะไรอีกแมวอาคากรีนไหมมงอันนี้เป็นชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาสูงเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ถ้าคนไทยตระกูลไตก็จะมีนี่แหละไทยยวนไทยใหญ่ไทยเขินไทยลื้อเรามาดูเอกลักษณ์การแต่งกายของไทยยวนของผู้หญิงในภาคเหนือนักเรียนก็เคยเห็นในละครใช่ไหมครับ ก็ผู้หญิงนะครับก็ส่วนใหญ่เอกลักษณ์เหนือต้องนุ่งผ้าสิ้นเขาเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกนักเรียนลองสังเกตนะครับตั้งแต่อันนี้ลงมาเขาเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกข้างล่างแล้วก็ลวดลายก็จะเป็นแนวขวางใช่ไหมครับแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีผ้าพาดอย่างนี้ไปข้างหลังผ้าพาดคอหรือไม่ก็ผมเป็นสบายแล้วก็เอกลักษณ์ของผู้หญิงเหนือก็ถือกางอะไรเขาเรียกกางจ้องกางจ้องคำว่าจ้องก็คือร่มในภาคเหนือซึ่งเป็นร่มที่ทำด้วยกระดาษสาแล้วก็ถืออะไรคล้ายๆพวกขันโตกใช่ไหมถือคล้ายๆพานอันนี้นะครับแล้วก็กล้าวผมทัดด้วยดอกไม้ก็เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงภาคเหนือเป็นชาวเรียกว่าชาติพันธุ์ไทยยวนหรือว่าคนเมืองนั่นเองส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นชาติพันธุ์การแต่งกายของไทยใหญ่จะคล้ายๆกับพม่าก็ผู้ชายก็จะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็มีกระดุมผ่ากลางแล้วก็ เขาเรียกอะไรกระดุมตรงเนี้ยแล้วก็โพกด้วยศีรษะแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในภาคเหนือเดี๋ยวเรามาดูกันครูบอกแล้วว่าเอกลักษณ์ของผู้หญิงภาคเหนือเลยต้องนุ่งผ้าอะไรผ้าสิ้นผ้าสิ้นนะครับก็จะเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะต่อด้วยเขาเรียกว่าจะต่อด้วยผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสีดำผ้าสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าตีนจกลักษณะของผ้าสิ้นนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าครูโรงเรียนเราก็ในทุกวันศุกร์จะต้องแต่งกายชุดไทยก็นุ่งด้วยผ้าสิ้นตีนมีไหมผ้าสิ้นตีนจกก็มีเช่นเดียวกันผ้าสิ้นถ้าเปรียบเทียบกับภาษากลางก็คือผ้าถุงนั่นเองแต่ว่าคนเหนือคนอีสานจะเรียกผ้าถุงว่าผ้าสิ้นต่อไปนะครับเรามาดูอาหารการกินของภาคเหนือกันบ้างอาหารการกินของภาคเหนือนะครับก็คือดั้งเดิมเลยข้าวเหนียวจะเป็นอาหารหลักเพราะว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับทำให้อาหารส่วนใหญ่ต้องมีไขมันมากเพราะว่าอากาศหนาวเย็นถ้าเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยยังไงอบอุ่นใช่ไหมครับอย่างเช่นน้ำพริกอ่องแกงฮังเลไส้อั่วเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็อีกทั้งอาศัยอยู่หุบเขาที่สูงจึงนิยมนำพืชผักในป่ามาปรุงเป็นอาหารครับแล้วก็ครูบอกแล้วว่าภาคเหนือเนี่ยติดกับประเทศอะไรเมื่อสักครู่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรพม่าดังนั้นอาหารพม่ากับภาคเหนือเนี่ยก็จะคล้ายๆกันผสมผสานการสืบทอดมีอิทธิพลต่อกันอย่างเช่นแกงแรกรู้จักไหมครับแกงอะไร
2: แกงฮ
0: ัง
2: เล
0: แกงอะไรครับทราบไหมอาหารเหนือแบบนี
2: ้แกงฮังเล
0: แกงมีเพื่อนตอบถูกไหมสักครู่แกงโฮเคยได้ยินไหมครับแกงโฮเดี๋ยวครูอธิบายนะครับแกงนี้จะมีลักษณะพิเศษโฮเนี่ยจะแปลว่ารวมแกงรวมเป็นอย่างไรก็คือมาจากวัฒนธรรมในการเข้าวัดแล้วก็เมื่อถึงเทศกาลประเพณีเข้าพรรษาออกพรรษาผู้คนชาวเหนือเนี่ยจะยึดมั่นในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากก็จะมักจะทำอาหารไปถวายพระที่วัดซึ่งวัดเนี่ยจะมีพระอาศัยอยู่เยอะไหมบางทีก็ไม่ได้เยอะมากอย่างเช่น10หรือว่า20รูปใช่ไหมแต่ว่าผู้คนที่ไปวัดเนี่ยมันเยอะมากกว่า20คนไหมเยอะมากดังนั้นเมื่อนำไปถวายพระปรากฏว่าพระจะฉันอาหารหมดไหมครับไม่หมดเมื่อไม่หมดอาหารก็เหลือไม่ว่าจะเป็นพวกหมูทอดหมูปิ้งหรือว่าแคบหมูหรือว่าลาบเนื้อมันก็มีเนื้อสัตว์ที่เหลืออยู่ทำอย่างไรใส่ตู้เย็นเมื่อก่อนตู้เย็นก็ไม่มีดังนั้นจะทิ้งก็เสียดายก็เลยนำอาหารพวกนี้นะครับมาใส่แล้วก็ปรุงใหม่ใส่วุ้นเส้นใส่หน่อไม้ใส่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลเข้าไปผสมผสานกลายมาเป็นแกงโฮบางทีก็ใส่วุ้นเส้นไปด้วยนี่นะครับก็คือแกงโฮของภาคเหนือต่อไปอันนี้ง่ายมากพวกเราเคยทานกันอยู่แล้วอาหารของฝากเมื่อไปภาคเหนือก็ต้องซื้อของฝากน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนั่นเองน้ำพริกหนุ่มนะครับก็ทำมาจากพริกหนุ่มพริกหนุ่มนะครับจะมีเอกลักษณ์ก็คือสีจะสี
2: เขียว
0: นักเรียนลองสังเกตนะครับน้ำพริกหนุ่มมันจะเป็นน้ำพริกสีแดงเหมือนภาคอื่นไหมไม่มันจะเป็นน้ำพริกสีเขียวก็ทำมาจากพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดงนำมาโขกโขกโขกสับสับตำตำก็กลายเป็นน้ำพริกหนุ่มรับประทานกับแคบหมูอร่อยไหมครับเคยรับประทานไหมเอ่ยน่าจะเคยใช่ไหมครับเพราะว่า ถ้าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนไปภาคเหนือสิ่งที่เขาต้องซื้อมาฝากพวกเราก็คือน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนี่แหละครับต่อไปนะครับอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะไม่อันนี้เรียกว่าแกงแคครับแกงแคส่วนมากนะครับแกงแคจะชื่อเรียกจะเรียกชื่อตามเนื้อสัตว์ที่ใส่ไปแกงแคเนี่ยครับจะเป็นผักมีส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าครูบอกแล้วว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่มีอะไรเยอะป่าไม้ภูเขาพืชเยอะชาวบ้านก็ไปเก็บพืชท้องถิ่นในป่าในเขาริมรั้วนำมาแกงแล้วก็ผสมกับเนื้อสัตว์ที่ใส่ลงไปถ้าใส่เนื้อไก่ก็เรียกว่าแกงแคไก่ใส่เนื้อกบเนื้อกบก็จะเรียกว่าใช่ถ้าใส่เนื้อหมูก็แกงแคหมูนี่นะครับส่วนประกอบอาหารส่วนผสมหลักๆของแกงแคเลยต้องเป็นผักผักต้องเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่แกงแคเคยทานกันไหมเอ่ยไม่เคยทานต่อไปภาพต่อไปให้ทายครูบอกก่อนว่าแกงนี้ตอนนี้ครูเห็นหน้าตาเนี่ยครูคิดว่าคล้ายหน้าตาคล้ายกับมัสมั่นแต่ไม่ใช่มัสมั่นไม่ใช่น้ำเงี้ยวไม่ใช่อาหารนั่นอันนี้นะครับเรียกว่าแกงฮังเลแกงฮังเลนะครับเป็นแกงถ้ามองหน้าตาคล้ายกับมัสมั่นมากเป็นแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศพม่าแต่ว่าพม่าก็รับมาจากอินเดียอีกทีนึงดังนั้นก็ตอกทอดๆกันมาก็ลักษณะนะครับก็เป็นเนื้ออย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวนำไปแกงฮังเลคลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศที่เรียกว่าเครื่องแกงฮังเลคล้ายๆเขาบอกว่าคล้ายๆกับเครื่องมัสซาลารู้จักไหมมัสซาลาถ้านักเรียนเคยดู TikTok อาหารของอินเดียเนี่ยคนอินเดียจะต้องมีผงหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผงมัสซาลาเคยดูไหมเคยได้ยินไหมครับว่าผงมัสซาลานี่แหละนำมาหมักกับหมูกับเนื้อวัวแล้วก็นำไปตุ๋นนำไปแกงให้น้ำขุกขิกรู้จักคำว่าน้ำขุกขิกไหม
2: เข้าใจคร
0: ับ ก็คือ
2: ม
0: ีนิดๆไม่ต้องเยอะมากก็กลายเป็นแกงฮังเลรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มคล้ายๆกับมัสมั่นนะต่อไปอันนี้ต้องรู้จักกันแน่นอนอันนี้นะครับก็เป็นข้าวซอยข้าวซอยนะครับก็เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของภาคเหนือนะครับแต่ว่าน้ำซุปของข้าวซอยนะครับจะเป็นน้ำแกงที่ราดด้วยกะทิแล้วก็มีการผสมเครื่องเทศแล้วก็มีการโรยด้วยเส้นทอดกรอบเป็นเส้นนี้แล้วก็มีน่องถ้าสังเกตก็จะมีน่องอะไร
2: น
0: ่
2: องไก
0: ่เป็นข้าวซอยเขาบอกว่าแล้วก็รับประทานกับเครื่องเคียงก็อย่างเช่นเขาบอกว่าต้องบีบมะนาวก่อนนะใส่ให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็รับประทานด้วยผักดองพริกแห้งที่คั่วเขาบอกอร่อยมากเลยข้าวซอยแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับจากเว็บไซต์หนึ่งที่จัดประเภทอาหารนะครับเขาบอกว่าข้าวซอยของไทยเนี่ยได้จัดเป็นน้ำซุปที่ดีที่สุดของโลกด้วยพวกเราเคยรับประทานไหมครับข้าวซอยใครเคยทานข้าวซอยบ้างกี่คน2คนโอเคอร่อยไหมครับ
2: อร
0: ่อยใช่ไหมครับนี่นะครับข้าวซอยหน้าโรงเรียนของเราก็มีใช่ไหมอาหารเหนือลองไปทานดูนะครับข้าวซอยข้าวซอยไก่กูเคยเห็นป้ายใช่เขาบอกว่าเป็นน้ำซุปเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกเลยนะใครอยากชิมก็ต้องลองดูนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนเรื่องอาหารภาคเหนือไปนักเรียนเคยกินอาหารภาคเหนือหรือไม่เคยกินไหมครับอาหารเหนือถ้าเคยกินเคยกินเมนูอะไรเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปนักเรียนเคยทานอะไรบ้างหรือว่าเคยมีทานนอกจากที่ครูยกตัวอย่างมามีไหมน้ำพริกหนุ่มเคยทานใช่ไหมครับรสชาติยังไงเอ่ยเผ็ดเผ็ดหวานหวานกินกับแคบหมูแล้วก็อะไรอีกครับมีอีกไหมมีไหมมีไหมนอกจากเมื่อกี้พวกเราสองคนก็เป็นข้าวซอยอีกอย่างนึงที่ครูยกตัวอย่างขนมจีนน้ำ
2: เง
0: ี้ยว ใครเคยทานบ้างกี่คนยกมือ

0: ดูหน่อย1 2 3 4ออกก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอามือลงเขาบอกว่าน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยจะทำมาจากดอกอะไรดอกงิ้วจะมีต้นงิ้วแล้วก็ดอกร่วงลงมาผู้คนก็จะไปเก็บดอกงิ้วที่ร่วงแล้วก็นำไปตากแดดใช่ไหมแล้วก็พอดอกแห้งเสร็จก็นำมาทำเป็นน้ำแกงของขนมจีนน้ำเงี้ยวมีอะไรอีกไหมที่ครูได้ยกตัวอย่างไปที่เราได้เคยทานแกงแกงอะไรนะเคยกินแกงอะไรไม่เคยนักเรียนไปทางแล้วครับเคยรับประทานอาหารเหนือไหมครับแล้วก็ถ้าเคยรับประทานเคยทานอาหารอะไรครับสามารถบอกกับคุณครูไปทางแล้วก็สามารถเล่ากันฟังกับเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาหารเหนือต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือประเพณีแล้วก็ความเชื่อในภาคเหนือครับก็เมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือไปใช่ไหมครับว่าเป็นเทือกเขาสูงมีป่าเยอะแล้วก็สลับกับพื้นที่ราบการดำรงชีวิตนะครับก็แบบเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับแม่น้ำการประกอบอาชีพนะครับก็เน้นอาชีพเกษตรกรรมนะครับความเชื่อมีการนับถือผีอยู่แล้วก็วิญญาณบรรพบุรุษผีปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็คือผสมผสานระหว่างนับถือผีกับนับถืออะไรนับถือพุทธนั่นเองครับเรามาดูความเชื่อแรกนักเรียนคิดว่าเขาทำอะไร
1: ทำลำดาบ
0: นักเรียนคิดว่าประเพณีนี้เขาทำอะไรกัน
1: ลอยคลองครับ
0: ภาพนี้นะครับเป็นประเพณีฟ้อนผีมดผีเม้งฟ้อนผีมดผีเม้งก็ที่โด่งดังเลยต้องที่จังหวัดลำปางอันนักเรียนฟังครูนะว่าอะไรฟ้อนผีมดผีเม้งนะครับได้รับอิทธิพลมาจากชาวมอนซึ่งอยู่ในดินแดนแถบตะนาวสีในประเทศพม่านักเรียนเราสังเกตเห็นไหมจะแต่งกายคล้ายกับใครชาวมอนจะมีการโพกศีรษะแล้วก็มีภาพแบบนี้คล้ายๆชาวมอนเลยผู้คนนะครับก็จะฟ้อนเหมือนระหว่างที่ฟ้อนก็เหมือนกับมีร่างอะไรร่างทรงผีบรรพบุรุษเข้ามาในทรงของตัวคนที่ฟ้อนด้วยก็เป็นการเหมือนกับเคารพบูชาเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษฟ้อนผีมดผีเม้งแล้วก็มีการถือดาบแต่งกายคล้ายกับชาวมอญนี่นะครับต่อไปอันนี้ครูเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วตอนที่เราเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีประเพณีอะไรครับบวชลูกแก้วหรือว่าปล่อยสางรองประเพณีนี้นะครับเป็นของครูบอกแล้วครับว่าชาติพันธุ์ในล้านนาหรือว่าในเชียงใหม่มีหลากหลายชาติพันธุ์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไทยยวนไทยลื้อไทยเขินไทยใหญ่นี่นะครับเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเด็กน้อยลูกหลานชาวไทยใหญ่เมื่ออายุครบ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะต้องมีการบรรพชาสามเณรก็เหมือนกับเราบวชเนนทั่วไปแต่ของเขาเนี่ยจะจัดยิ่งใหญ่จะอลังการกว่าก็คือก็จะจับเด็กผู้ชายมาบวชเป็นบวชลูกแก้วก็จะมีการแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วแล้วก็มีเครื่องประดับแก้วเหรียญเงินทองใส่แล้วก็แห่ไปในชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็ไปวัดนี่นะครับก็เป็นลักษณะการบวชลูกแก้วหรือว่าปอยสางรองในภาษาไทยใหญ่นั่นเองครับครับต่อไปนะครับเรามาดูประเพณีต่อไปนั่นก็คือยี่เป่งนั่นเองครับคำว่ายี่แปลว่า2เป่งก็คือมาจากคำว่าเพ็ญแปลว่าวันเพ็ญเดือน2ก็คือจะตรงกับช่วงลอยกระทงของภาคกลางก็คือจะไปชาวบ้านนะครับในภาคเหนือหรือว่าล้านนานะครับก็จะมีการจุดประทีปหรือว่าโคมลอยขึ้นในบนท้องฟ้าก็มีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือไม่ก็เป็นการลอยสะเดาะเคราะห์ลอยทุกข์ลอยโศกนะครับก็จะคล้ายๆกับการลอยกระทงในภาคกลางแต่ภาคเหนือนะครับจะมีการลอยโคมที่ทำด้วยกระดาษสานั่นเองครับลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ปัจจุบันนะครับก็มีข้อ

ข้อแบบว่ามีข้อที่แบบว่าอย่างเช่นถ้าลอยขึ้นไปช่วงเวลานั้นต้องงดการบินถ้าลอยขึ้นไปชนเครื่องบินก็จะเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าลอยขึ้นไปแล้วสมมุติว่าเวลามันจะลงเวลามันดับลงแต่ว่าไฟมันยังไม่ดับเวลาลอยอยู่บนหลังคาบ้านใครก็เกิดไฟไหม้ได้ก็มีการรณรงค์อยู่เหมือนกันว่ายังไงให้คิดดีๆเกี่ยวกับการลอยโคมเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชาวบ้านเรือนหรือว่าการสัญจรทางอากาศก็ส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับหัวหินเรามีไหมบางทีก็ยังมีใช่ไหมลอยกระทงมีคนมาขายโคมลอยที่ริมหาดพวกเราก็เคยไปลอยใช่ไหมครับเคยแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือหรือว่าล้านนานั่นเองยี่เปงลอยโคมต่อไปนะครับประเพณีต่อไปคือตานก๋วยสลากตานก๋วยสลากนะครับเป็นประเพณีที่ชาวบ้านก็เป็นการทําบุญให้กับบรรพบุรุษเช่นเดียวกันก็คือจะนําอันเนี้ยคล้ายๆชะโลมก็คือนําไปถวายพระที่วัดข้างในก็จะมีเครื่องข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคหมากพลูนําไปถวายพระที่วัดแต่ว่าไฮไลท์ก็คืออะไรรู้ไหมมีคําว่าสลากก็คือให้พระเนี่ยเวลาการถวายเนี่ยจะไม่เจาะจงพระสงฆ์ให้พระหยิบหมายเลขสมมุติว่านักเลขาคะการหยิบของขวัญอ่ะก็จะมีหมายเลขเราที่ตานก๋วยสลากสมมุติว่าเราได้หมายเลข2แล้วก็พระคนนั้นหยิบได้หมายเลข2ก็จะได้ของเราไปหรือว่านักเรียนเขียนหมายเลข10พระรูปใดที่ได้หมายเลข10ก็จะเอาก๋วยสลากของเราไปนี่นะครับเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษตานก๋วยสลากต่อไปบูชาเสาอินทขีนก็เป็นการบูชาเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเชื่อว่าถ้าบูชาประเพณีเกิดนี้เกิดขึ้นนะครับบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์ไม่มีภัยฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวเมืองอยู่ดีกินดีก็เป็นความเชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ครับจบไปแล้วสำหรับประเพณีในภาคเหนือหัวข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายก็คือการแสดงการละเล่นพื้นบ้านครับตั้งใจฟังนะครับนั่งตัวตรงสุดท้ายแล้วการแสดงการละเล่นพื้นบ้านแน่นอนเมื่อสักครู่ขั้นนำฟ้อนอะไรฟ้อนเล็บก็ผู้หญิงจะต้องใส่เล็บที่ทำด้วยโลหะสีทองไว้ที่มือแล้วก็ฟ้อนรำการแต่งกายนะครับก็จะต้องกราวผมแล้วก็มีการทัดดอกไม้แล้วก็มีอุบะห้อยแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกนะครับก็ฟ้อนเล็บเคยเห็นใช่ไหมครับต่อมาฟ้อนอะไรแบบนี้ฟ้อนเทียนก็แต่ละมือคนที่ฟ้อนนะครับจะต้องมีเทียนคนละ1เล่มนะครับแล้วก็จุดเทียนด้วยมักจะฟ้อนในกลางแจ้งตอนกลางคืนครับฟ้อนเทียนต่อไปอันนี้เป็นการตีกองสะบัดชัยครับในอดีตนะครับกองสะบัดชัยเนี่ยจะไว้ตีในยามเกิดศึกสงครามก็เพื่อเป็นการให้ปลุกขวัญกำลังใจแก่คนที่จะออกไปทำศึกแต่ต่อมานะครับก็ได้ประยุกต์ใช้ไม่มีศึกสงครามแล้วก็มีการแสดงการละเล่นการตีกองสะบัดชัยปกติเวลาพวกเราตีกองเนี่ยเราก็ใช้แค่อะไรแค่มือใช่ไหมในการถือไม้กลองแล้วก็ตีแต่ว่ากองสะบัดชัยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ลีลาที่โลดโผนมากกว่านั้นจะใช้มือใช้ศอกใช้เข่าใช้หน้าผากด้วยในการตีกองลองไปดูนะครับตีกองสะบัดชัยแล้วก็ครูบอกก่อนว่าการแสดงการฟ้อนรำของภาคเหนือเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เขาเรียกว่าสลอซอซึ่งเคยได้ยินไหมครับสลอซอซึ่งจะเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือดนตรีก็จะเป็นดนตรีแบบช้าๆฟ้อนลำช้าๆใช่ไหมครับนักเรียนก็น่าจะเคยดูนี่นะครับก็จบไปแล้วสำหรับวัฒนธรรมประเพณีในภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินประเพณีความเชื่อการแสดงแล้วก็การละเล่นครับต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนครับนักเรียนจะช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของภาคเหนือได้อย่างไรบ้างครับฉันจะที่ดูมาเมื่อสักครู่เนี่ยฉันจะช่วยอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมประเพณีในภาคเหนืออย่างไรได้บ้างก็อย่างเช่นอาหารก็ลองรับประทานดู

อาจจะอร่อยถูกปากเราก็ได้หรือว่าถ้านักเรียนไปเที่ยวภาคเหนือถ้ามีประเพณีอะไรก็ควรไปเข้ายังไงเข้าร่วมสืบทอดสืบต่อแล้วก็เมื่อเข้าร่วมมาแล้วเรากลับมาหัวหินก็สามารถยังไงเล่าสู่กันต่อให้เพื่อนๆฟังได้ไปทางนะครับไปเที่ยวภาคเหนือเมื่อตอนปิดเทอมฉันก็มาเล่ามาบอกคุณครูมาบอกเพื่อนด้วยก็เป็นการเชิญชวนให้เพื่อนๆให้กับคุณครูเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ให้ลองไปเที่ยวภาคเหนืออีกครั้งอีกสักครั้งเป็นภาคที่น่าสนใจมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็งดงามของท้องถิ่นนั้นๆครับต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราครูนะครับจะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนทำใบงานได้ตามความเหมาะสมครับนักเรียนฟังก่อนครับหันหน้ามาที่หน้ากระดานนี่นะครับจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีในภาคเหนืออย่างเช่นมีคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่นเอฟองอปอยสางลองข้าวซอยบูชาเสาอินทขีนฟอนเล็บตานก๋วยสลากยี่เปงแกงแคแล้วครูก็จะมีสถานการณ์สมมุติว่านักเรียนเป็นมุกนักเรียนต้องการไปเยี่ยมชมแบบนี้แบบนี้นักเรียนจะต้องใส่ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมใดไปนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับนำตัวเลือกนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีในภาคเหนือนำมาเติมในสถานการณ์ให้ถูกต้องทำกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยนะครับพร้อมที่จะตรวจไปกับคุณครูครับนักเรียนไปทางครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเราก็ตั้งใจฟังนะครับข้อที่1บัตรประชาสัมมาเนรสวมเสื้อสีสดใสประดับแก้วเหวี่ยงเงินทองข้อ1บอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วครับบอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วต่อไป2อันนี้คือแกงโฮข้อที่2แกงโฮข้อที่3ยี่เป็งข้อที่3ยี่เป็งครับข้อที่4ทันไหมข้อที่4ฟ้อนเทียนข้อที่4ฟ้อนเทียนต่อไปข้อที่5เปิดหน้าต่อไปข้อที่5ข้าวซอยข้อที่5ข้าวซอยข้อที่6บูชาเสาหลักเมืองของชาวเชียงใหม่ก็คือบูชาเสาอินทขีนบูชาเสาอินทขีนต่อไปข้อที่7ฟ้อนผีมดผีเมงฟ้อนผีมดผีเมงข้อที่8นำอาหารสารจากไม้ไผ่ไปถวายพระที่วัดพระก็จะสุ่มแจกสลากจากนั้นก็สุ่มแจกสลากให้กับพระก็คือตานกล้วยสลากก็คือนักเรียนคล้ายๆกับประเพณีภาคกลางที่เรียกว่าสลากกพัดเคยได้ยินไหมสลากกพัดในภาคกลางต่อไปข้อที่9พืชผักสมุนไพรผักหลายชนิดรวมเอามาแกงก็คือแกงแคถ้าแกงแคที่ใส่ไก่ก็เรียกว่าแกงแคไก่ถ้าใส่เนื้อหมูเรียกว่าแกงแคหมูต่อไป10ข้อสุดท้ายฟ้อนสวมเล็บสีทองฟ้อนเล็บนั่นเองอ่ะ10ข้อแล้วตอบกันถูกหมดทุกข้อไหมเอ่ยถูกหมดทุกข้อนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองได้ครับ

0: นักเรียนปลายทางแล้วครับตอบกันถูกหมดทุกข้อไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีในภาคเหนือครับต่อไปนะครับก็มาดูขั้นสรุปกันนะครับภาคเหนือนะครับมีลักษณะเป็นภูมิประเทศเป็นเขตภูเขาสลับกับพื้นที่ราบระหว่างภูเขาโดยจะมีวิถีชีวิตแล้วก็ขนบธรรมเนียมเก่าแก่อันเป็นของตนเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการดำรงชีวิตแบบเกษตรกรวัฒนธรรมของภาคเหนือนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณบรรพบุรุษแสดงถึงมิตรไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแล้วก็สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็อย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นป่าเป็นเทือกเขาดังนั้นความเชื่อก็ยังคงเชื่อเรื่องผีผสมผสานกับนับถือพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินภาษาอักษรเขียนการแต่งกายก็จะคล้ายๆกับชาวพม่าเพราะว่ามีการปกครองแลกเปลี่ยนสลับวัฒนธรรมกันนะครับนี่นะครับก็คือวัฒนธรรมของภาคเหนือที่หนึ่งครั้งในชีวิตนะครับจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือนะครับต่อไปประเพณีต่อไปเราจะมาดูวัฒนธรรมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะครับหรือว่าภาคอีสานเราจะมาดูการแต่งกายอาหารอีสานชอบไม่ใช่ไหมครับชอบใช่ไหมครับแล้วก็ประเพณีความเชื่อของชาวอีสานกันครับแล้วก็การแสดงการละเล่นของอีสานสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ณต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: นะใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้ว

0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
5: ครับ
3: ขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
6: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
4: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี้ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยๆเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อทีนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวลับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปลับไปเช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวอะค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งยังไงคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหล

0: ทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
6: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี

0: จอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์กอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มด้วยเหตุใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหตุของความโศกเศร้าด้วยนะครับเมื่อช่วง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
7: ตัวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าหลุนโซโล่นะคะก็ได้เข้ามารับร่างของหลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมส่งกลับบ้านที่ทางบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมกับโกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนค่ะได้นำช่อดอกไม้มาวาง

0: เพื่อแสดงความอาลัยด้วยไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่บ้านของหลุนค่ะเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนำอาหารมาช่วยจัดงานขณะที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนำเก้าอี้เต็นท์มาเพิ่มอีก2หลังเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะคะจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันคือระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่บ้านของหลุนค่ะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาพร้อมเร่งติดตั้งกล้องดักถ่ายและก็ศึกษาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคนก็เป็นภาพจากที่ผู้ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุสามารถระบุตัวเสือได้แล้วครับยืนยันเป็นลูกเสือเพศผู้จำนวน1ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งเป็นลูกเสือ1ใน3แม่เสือของแม่เสืออภิญญาอายุ8ปีซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจประชากรเสือโคร่งรายปีของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยเล็งความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะอุบัติเหตุโดยปกติเสือจะไม่เข้าเขตอาคารจนกระทั่งมาพบมนุษย์ในท่านอนและนิ่งซึ่งมีผลทำให้เสือนั้นแยกไม่ได้เนื่องจากลำตัวนั้นขนานราบกับพื้นทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหยื่อ
0: นางชยาพรอมรดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวท่าเรือวังทองยังคงเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางนักวิจัยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าลูกเสือเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็กำลังเรียนรู้วิธีการล่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อในธรรมชาติทำให้เสือเนี่ยเข้าโจมตีตามสัญชาตญาณซึ่งโดยปกติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ร่มเงาอาคารหรือว่าที่พักหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย
2: ์เราตรวจสอบจนรู้ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวเสือที่เขามีอาณาเขตอยู่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะในประมาณสัก40ตารางกิโลเมตรเขาเป็น1ครอบครัวครอบครัวเดียวมีแม่1ตัวแม่ชื่ออภิญญาแล้วก็มีลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็1ที่เป็นตัวก่อเหตุเนี่ยก็คือ1ใน3เป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นทุกซอกแยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญแล้วก็ด้วยความอยากรู้อะก็เข้าไปคราวนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ย อยู่ในสภาพที่นอนหลับคราวนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตี
3: ภัยนะครับของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรมอุทยานก็ได้มีประกาศปิดพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีผลการศึกษาว่าเสือในตัวเนี้ยที่เราจะสามารถควบคุมจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะก็ที่เขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะ
1: ทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการดำเนินการเร่งด่วนดังนี้คือการเฝ้าติดตามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มเติม15จุดครอบคลุมพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเพื่อศึกษาว่าลูกเสือตัวนี้ยังสามารถล่าเหยื่อเองตามธรรมชาติได้หรือไม่เตรียมดำเนินการใส่ปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง3ตัวในครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมต่อไปและการปรับปรุงพื้นที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์รอบที่พักให้มีการเปิดโล่งและเพิ่มระยะการมองเห็นปัจจุบันนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประชากรเสือโคร่งตัวเต็มวัยประมาณ100ตัวและมีลูกเสือที่กำลังเติบโตอีกประมาณ30ตัวซึ่งพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์เพียงพอในการรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปส่องสัตว์ณท่าเรือวังทองยังคงสามารถทำได้ตามปกติครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้กำชับให้หน่วยงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
0: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพนะคะที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนค่ะเข้าไปตรวจสอบสวนมะพร้าวขุดพิสูจน์จุดต้องสงสัยฝังศพแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมวิศวกรนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เข้าไปสแกนพื้นที่บริเวณสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดที่พบศพของพ่อแม่ลูกชาวไทยเนื่องจากในวันที่นายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหามาชี้จุดฝังศพทั้ง2เนี่ยมีอาการสับสนค่ะแล้วก็ชี้ตำแหน่งต้องสงสัย 3-4 จุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเลือกขุดเพียงจุดเดียวแล้วก็พบศพ3พ่อแม่ลูกและจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่าชัดเจนมากกว่าโดยพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือว่าพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่หากผลสแกนไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถตัดประเด็นข้อสงสัยได้แต่หากพบข้อมูลใหม่ตำรวจก็พร้อมขยายผลตรวจสอบในทันที
4: ทางด้านบนนี่ชัดเจนนะครับแต่ทางด้านล่างเนี่ย3ศพเนี่ยวันที่ชี้ที่เกิดที่จุดฝังเนี่ยนะครับก็มีการสับสนนะครับมีการสับสนชี้เป็นประมาณ 3-4 จุดนะครับก็จนเราตัดสินใจเอา1จุดนะครับเป็นจุดที่ดูแล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มขุดไปเนี่ยเริ่มมีทางฝ่ายขุดเนี่ยที่เขามีผู้เชี่ยวชาญในเป็นผู้ไขที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาบอกว่าทำไปได้เราก็เอาจุดนั้นก็ซึ่งบังเอิญเป็นความโชคดีที่ว่าเราตัดใจถูกนะฮะนี่พอการข่าวว่ามีเกิดเชิญเหตุอีก2เคสเราก็ขอถามผู้ต้องหาก็ไม่ชี้แล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องดำเนินการด้วยเชิญนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรจุดที่สับสนอาจจะเป็นเขาอาจจะทำจริงและสับสนที่จะชี้จุดต่างๆนะครับเราก็ต้องเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ว่าในใต้ดินตรงนี้ไม่มีแล้ว
0: ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดนั้นเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทฉัตรชัยยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยที่ไม่มีการละเว้นทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบเครื่อง GPR ได้ส่งสัญญาณพบความผิดปกติในผิวใต้ดินจำนวน2จุดค่ะจึงได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดดินลึกประมาณ 1-2 เมตรเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังแล้วก็ยุติการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทันที
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำชุดสยบภัยรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตัดวงจรยาเสพติดชุมชนหลังพบเบาะแสในการโยงเครือข่ายในป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซีย พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดทั่วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเบื้องต้นจากการตรวจค้น2จุดแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นหญิงชาวไทยรับสารภาพทำหน้าที่เป็นคนเดินยารายย่อยสั่งซื้อยาเสพติดผ่านเพื่อนติดต่อไปยังนายเอซึ่งเป็นตัวการใหญ่จากนั้นนายเอจะนำยามาวางไว้ที่จุดรับส่งคือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ภายในสุสานเก่าเม่งมั่วซึ่งเป็นชุมชนป่าช้าจีนจากนั้นตนก็จะนำไปกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าและกับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดระหว่างแก๊งนักบินภาคตะวันออกที่นำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าภาคตะวันออกและสืบพบว่าที่ตำบลห้วยใหญ่มีกลุ่มนักค้าและกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมอุกฉกรรจ์

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่สามโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤา

0: เฉยนะคะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
1: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปัญญาเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
0: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
1: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
0: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
1: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
1: เจริญพร
3: คอยชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปคะจำได้ไหมคะโน้ตใช่ไหมคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกเขียนเขียนตัวอะไรบ้างจำได้ไหมคะตัวอะไรคะคุณแจซอนมีตัวอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วขาว
0: ตัวดำตัวคาเบต1ชั้นแล้วก็ตัวคาเบต2ชั้นนะคะอันนี้ก็คือที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะและในวันนี้ค่ะในเนื้อหาของเรานะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์ค่ะเนื้อหาของเราวันนี้นะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ1 นะคะบอกความหมายและหลักการขับร้องเพลงค่ะ2 ค่ะวิเคราะห์บทเพลงที่ฟังและปฏิบัติการขับร้องบทเพลงไทยสากลค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงนะคะวันนี้นะคะเด็กๆของครูนะคะจะได้ฝึกร้องเพลงนะคะทุกคนเลยนะคะเราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะการขับร้องเพลงกันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าวันนี้ครูแต๊กมีอะไรให้ฟังนะคะมีบทเพลงให้ฟัง1บทเพลงนะคะโดยฟังแล้วเดี๋ยวจะถามนะคะถามในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญนะคะในเพลงนั้นว่ามีอะไรบ้างเด็กๆเรียนไปแล้วใช่ไหมคะวิเคราะห์บทเพลงใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะฟังเพลงจากนั้นแล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะบอกองค์ประกอบสำคัญนะคะเรามาวิเคราะห์บทเพลงที่ฟังกันนะคะวันนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังค่ะไปฟังเลยค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: เด็กๆคะเด็กๆได้ฟังเพลงนี้แล้วนะคะเพลงนี้เราจะมาวิเคราะห์บทเพลงกันนะคะว่าลักษณะของจังหวะเพลงนี้ก่อนจังหวะเป็นอย่างไรคะช้าเร็วปานกลางเป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วคะช้าหรือเร็วคะเป็นเพลงจังหวะเร็วนะคะแล้วเด็กๆฟังนะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง
1: ช
0: ุ
1: ด
0: มีกลองกองชุดมีอะไรคะมีอะไรคะกีตาร์เบสนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเป่าใช่ไหมคะเครื่องเป่าก็คือเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากล
1: ส
0: ากลนะคะอันนี้คือเป็นเพลงไทยสากลนะคะเราก็จะใช้เครื่องดนตรีสากลในการบรรเลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ

0: คือเป็นเพลงนะคะที่เด็กนะคะฟังแล้วก็วิเคราะห์นะคะลองวิเคราะห์บทเพลงดูนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นด้วยนะคะวันนี้ที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการขับร้องเพลงนะคะการขับร้องเพลงแตกต่างจากการพูดไหมคะแตกต่างไหมคะการร้องเพลงกับการพูดแตกต่างไหมคะ
1: แตกต่าง
0: ไหมคะ
1: แตกต่าง
0: ยักหน้าคือแตกต่างหรือไม่แตกต่าง
1: แตกต
0: ่างนะคะแตกต่างอย่างไรถ้าเกิดการพูดเป็นยังไงคะมีทำนองไหมคะ
1: ไม่มี
0: แต่ถ้าเป็นการร้องเพลงก็จะมี
1: ทำนอง
0: มีเสียงสูงต่ำนะคะเป็นลักษณะของเสียงที่เป็นโน้ตเพลงนั่นเองนะคะเป็นเมโลดี้ต่างๆนะคะการพูดกับการร้องก็จะแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบนะคะของการขับร้องเพลงนะคะองค์ประกอบสำคัญเนี่ยของการขับร้องเพลงไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ1เลยก็คืออะไรคะเสียงตอบพร้อมกันค่ะ
2: เสียง
0: 1ก็คือเสียงนะคะ2
2: ทำนอง
0: 3ค่ะ
2: จ
0: ังหวะนะคะเสียงนะคะมีเสียงมีทำนองแล้วก็จังหวะนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับร้องเพลงไทยนะคะทบทวนอีก1รอบมีอะไรบ้างคะเสียงแล้วก็จังหวะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของเสียงนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะเสียงพยัญชนะ
2: ในวรรณกรรม

0: ต้องฝึกหัดออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน
1: เสียงนะคะก็คือเป็นเสียงที่เราร้องเพลงเนี่ยเป็นคำนะคะคำเนี่ยจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องคำควบกล้ำนะคะโดยเฉพาะตัวอะไรคะรอเรือกับรอลิงนะคะจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเวลาเราร้องเพลงนะคะในส่วนของเนื้อร้องเนี่ยเราจะต้องดูคำให้ชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปทำนองค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

ันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการขับร้องเพลงไทยนะคะก็จะมีการเอื้อนนั่นเองนะคะโดยมีการเอื้อนคำหรือว่ามีการเอื้อนทำนองนะคะต่อไปในเรื่องของจังหวะค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

ในส่วนของจังหวะนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะจะต้องเป็นยังไงคะสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะมีการจังหวะที่ช้าหรือเป็นจังหวะที่เร็วนะคะการดำเนินทำนองหรือจังหวะเนี่ยก็ต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเพลงนั่นเองนะคะอย่างที่ครูแตกยกตัวอย่างไปว่าการปรบมือใช่ไหมคะการปรบมือเนี่ยถ้าเราเว้นช่วงที่เท่ากันนั่นคือจังหวะยกตัวอย่างนะคะให้ทุกคนปรบมือปรบมือแบบไหน

0: บมือเป็นจังหวะเอปบอย่างไรให้เด็กนับ1 2 1 2แล้วปบมือเลขอะไรคะ1หรือ2 2นะคะพร้อมนะคะ3 4 1
1: 1
0: 1 1 1 1 1 1อ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเว้นจังหวะที่เป็นยังไงเท่ากันไหมคะแต่ละช่วงถ้านับเร็วกว่านี้1 2 1 2อ่ะลองค่ะ3 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1อันนี้คือเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะเร็วถ้าช้าล่ะคะ1 2 1
1: 1
0: 1 1อ่ะอันนี้คือเป็นจังหวะช้าแต่ละช่วงเป็นยังไงคะเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าครูแตกนับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้เป็นจังหวะไหมคะไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะแต่ละช่วงเป็นไงคะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างนะคะในเรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะหลักของการร้องเพลงนะคะวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงกันเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องรู้นะคะว่าหลักของการร้องเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหลักของการร้องเพลงนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่ง
1: ฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำประพันธ์ให้ถูกต้องและชัดเจน
0: อย่างแรกเลยจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องก่อนนะคะก่อนที่จะร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องอ่านเนื้อร้องก่อนนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะสองค่ะ
1: ฝึกอ่านเนื้อเพลงตามวรรคตอนของทำนองเพลง
0: ฝึกอ่านแล้วเราก็ต้องมาฝึกอ่านเว้นวรรคตามทำนองของเพลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านเนื้อเพลงตามวรรคนั่นเองค่ะข้อสามค่ะทีนี้เราฝึกอ่านตามทำนองทีนี้เราจะใส่ทำนองเข้าไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะ
0: ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะนะคะเราใส่ทำนองเข้าไปแล้วก็ฝึกในเรื่องของจังหวะของเพลงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเพลงนั้นมีจังหวะที่เร็วแต่เราร้องช้าแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเราจะต้องร้องให้เท่ากับทำนองและจังหวะของเพลงนั้นนั่นเองค่ะและข้อ5ค่ะ
1: แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง
0: แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงนั่นเองนะคะถ้าเพลงนะคะมีเนื้อร้องที่สนุกสนานร้องไปด้วยร้องไห้ด้วยได้ไหมคะเศร้าเสียใจในขณะที่เพลงนั้นเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสนุกสนานเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ร้องไปหัวเราะไปยิ้มไปขำไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะทุกอย่างจะต้องเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักของการร้องเพลงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูบทเพลงที่เราจะมาฝึกเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เด็กๆรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์ไหมคะเพลงพระราชนิพนธ์คืออะไรให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์นะคะก็คือเป็นเพลงที่พระองค์นะคะทรงพระราชนิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงนะคะเนื้อร้องเพลงหรือทำนองเพลงนั่นเองหรือจำง่ายๆเลยก็คือเป็นเพลงที่ท่านได้แต่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้วันนี้ที่เราจะมาฝึกร้องกันนะคะเป็นในส่วนของเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนั่นเองนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่เท่าไหร่คะที่2นะคะหรือว่าเป็นเพลงที่นะคะแต่งเป็นลำดับที่2นั่นเองนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะในสไลด์นี้นะคะปลายทางด้วยค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์

จักรพันเพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยา

0: ะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงลำดับที่2นะคะโดยจะมีเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะเป็นเนื้อร้องที่มีทั้ง2ภาษาเลยค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อร้องเพลงนี้กันเด็กๆคุ้นไหมคะคุ้นใช่ไหมคะอาจจะเคยฟังนะคะเคยได้ยินมานะคะเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงว่าเพลงอะไรคะ
1: ยาม
0: เย็นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำอะไรก่อนคะก่อนฝึกร้องทำอะไรก่อนคะหลักของการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องทำอะไรก่อนคะก่อนจะร้องจะต้องอ่านจะต้องอ่านเนื้อร้องเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวให้ปลายทางและต้นทางนะคะอ่านเนื้อร้องเพลงพร้อมกันค่ะดูนะคะบรรทัดแรกเลยอ่านพร้อมกันค่ะ3 4แดดร้อนร้อนเมื่อทินกรจะรับเหลี่ยมเมฆาทอแสงเรืองอารามช่างงามตาในนภาสลับจับอัมพรแดดร้อนร้อนเมื่อทินกรจะลาโรคไปไกลยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา เนื้อร้องนะคะเขาพูดถึงอะไรคะเราลองวิเคราะห์เนื้อร้องสิคะหมายถึงเป็นช่วงเช้าตู่หรือว่าเป็นช่วงเย็นคะช่วงไหนคะช่วงเย็นเพราะว่าอะไรคะทินกรแปลว่าอะไรคะถูกต้องนะคะดวงอาทิตย์เนี่ยจะรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะเขากำลังพูดถึงอะไรคะทราบไหมคะยามนี้จำต้องภาคจากดวงใจแปลว่าเป็นคู่รักกันใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไงคะจะต้องห่างกันห่างกันนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเนื้อร้องต่อค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ3 4
1: แต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ทินนกรแดดร้อนร้อนหากทินกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชยชม
0: เป็นไงคะเนื้อร้องเพลงนี้นะคะลองดูในวรรคนี้นะคะในท่อนนี้นะคะเขาพูดถึงอะไรนะคะเหมือนเดิมนั่นก็คือดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้วเปรียบเสมือนคู่รักที่ต้องพากจากกันแต่ความรักยังคงอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของบทเพลงยามเย็นนะคะเพลงนี้ครูแต๊กนำมาให้เด็กๆร้องใน2ท่อนนี้2วรรคนี้นะคะจริงๆแล้วเนื้อร้องมีต่อไปอีกนะคะให้เด็กๆฝึกนะคะในช่วงนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราอ่านเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะคะโดยครูแต๊กจะเป็นคนร้องนําแล้วให้เด็กๆร้องตามนะคะแต่ก่อนจะร้องเรามาลองฟังเพลงนี้1รอบดีไหมคะดีนะคะลองฟังบทเพลงนี้ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

เด็กๆคะฟังเพลงไปแล้วนะคะง่ายไหมคะมีความยากหรือง่ายไหมคะยากบางคนบอกว่ายากบางคนบอกว่าง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันนะคะโดยคุณครูจะร้องนำให้เด็กๆร้องตามนั่งตัวตรงเสียงจะได้ออกมาจากกระบังลมนะคะนั่งตัวตรงหลักของการร้องเพลงนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอด้านหน้าดีไหมคะโชว์เพื่อนๆปลายทางดีไหมคะเดี๋ยวจะหากลุ่มผู้โชคดีกลุ่มไหนตั้งใจเรียนมากที่สุดวงเล็บตั้งใจเรียนจริงๆใช่ไหมใช่ไหมคะจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนร้องให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีไหมคะดีเรามาดูนะคะวรรคแรกเลยนะคะคุณครูร้องนำเด็กๆร้องตามนะคะพร้อมนะคะ

0: ทอแสงเรืองอารามช่างงามตา
1: ทอแสงเรืองอารามช่างงามตา
0: ในนภาสลับจับอัมพร
1: ในนภาสลับจับอัมพร
0: เอาแค่วรรคแรกก่อนได้นะคะร้องพร้อมครูแต๊กเลย3 4แดดร้อนร้อนเมื่อทินกรจะหลับเหลี่ยมเมฆาทอแสงเรืองอารามช่างงามตาในนภาสลับจับอัมพรเก่งมากนะคะเป็นเพลงที่เด็กคุ้นหูกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็จะสามารถร้องได้นะคะต่อไปขออีก1รอบนะคะในวรรคแรกนะคะ2บรรทัดแรกนะคะ3 4

0: ในนภาสลับจับอัมพร
1: ทีนี้เด็กจะต้องสังเกตดูนะคะว่าการเว้นวรรคนะคะลองดูนะคะว่าเราเว้นวรรคถูกต้องหรือไม่แล้วก็รอเรือรอลิงคำควบกล้ำจะต้องชัดเจนนะคะต่อไปดูวรรคที่2นะคะบรรทัดที่3กับ4นะคะคุณครูร้องนามเด็กๆร้องตามนะคะไปทางด้วยนะคะ

0: ยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจ
1: ยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจ
0: ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
1: ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
0: อ่ะทีนี้วรรคที่2นะคะบรรทัดที่3กับ4นะคะร้องพร้อมครูแต๊กเลยค่ะ3 4
1: แดดร้อนร้อนเมื่อทิ้งหน้าตอนจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
0: อีกครั้งหนึ่ง3 4
1: แดดร้อนร้อนเมื่อทิ้งหน้าก็ลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
0: ต่อไปครูแต๊กร้องนำนะคะเด็กๆร้องตามนะคะ

ต้องนะคะอ่ะทีนี้ร้องพร้อมครูแต๊กเลยนะคะบรรทัดที่5กับ6นะคะพร้อมนะคะ3 4

0: ความรักเราคงอยู่คู่กันไป
1: ความรักเราคงอยู่คู่กันไป
0: ในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชม
1: ในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชม
0: อ่ะทีนี้สองบรรทัดสุดท้ายนะคะร้องพร้อมครูแต๊กเลยนะคะสามสี่แดดร้อนร้อนหากทิ้งนะก็จะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชมได้ไหมคะได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาร้องกับเพลงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆร้องไปพร้อมกับบทเพลงได้เลยนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเสียงจะได้ออกมาอย่างชัดเจนนะคะเราไปร้องกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเป็นอะไรบ้างร้องได้ไหมคะร้องได้นะคะเวลาเราฝึกร้องกับเพลงแล้วนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าจังหวะทำนองนะคะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็สามารถร้องเพลงได้อย่างไพเราะนั่นเองค่ะและกิจกรรมวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทุกคนนะคะปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะจากนั้นแล้วให้ทุกคนนะคะฝึกร้องเพลงนะคะพระราชนิพนธ์ยามเย็นนั่นเองนะคะโดยถ้าเกิดปลายทางเนี่ยมีเวลาพอนะคะก็สามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะคะเดี๋ยวให้ช่วงนี้นะคะให้เด็กๆฝึกร้องเพลงนะคะพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะคะโดยจะฝึกปฏิบัติกันภายในกลุ่มของตนเองนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อะไรเด็กคะฝึกปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะร้องได้ไหมคะร้องได้นะคะทุกคนเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีก1รอบนะคะโดยคุณครูจะเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกับบทเพลงเลยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกเรื่องของจังหวะแล้วก็ทำนองด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องกันเลยค่ะ

ขออีก1รอบได้ไหมคะดีไหมคะเก่งมากๆเลยทุกคนเลยนะคะครูแต๊ขออีก1รอบนะคะในการฝึกปฏิบัติแบบนี้นะคะเราจะต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความชำนาญนั่นเองนะคะขออีก1รอบนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวร้องไปกับต้นทางเลยนะคะ

0: เด็กๆครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์นั่นเองนะคะก็คือเด็กๆได้ฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงว่าย
1: ามเย
0: ็นนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถกลับไปฝึกร้องนะคะฝึกร้องอาจจะร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในส่วนของนาฏศิลป์นั่นเองนะคะเป็นในเรื่องของนาฏยศัพท์นะคะที่เด็กๆจะได้ เรียนรู้กันในครั้งต่อไปค่ะและในวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จากคดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707.14 บาทป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดภาคสายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองนะครับนี่เลยครับในชั่วโมงนี้นะครับเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะมาได้เรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องมาเขียนแสดงเป็นวิธีทำกันแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับว่าเรามีอยู่กี่ขั้นตอนครับทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับกี่ขั้นตอนครับ
1: 4
0: ขั้นตอน4ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: ทำ
0: ความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับเอในขั้นตอนนี้ครูฟุกเน้นย้ำเสมอว่านะครับโจทย์ถามอะไรต้องทำอะไรไว้วงไว้โจทย์บอกอะไรต้องทำอะไรไว
1: ้
0: ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องมาทำอะไรต
1: ่อ
0: วิเคราะห์แล้วก็มาวางแผนนะครับวางแผนแก้ปัญหานะครับซึ่งครูฟุกนะครับได้นำเสนอนะครับยุทธวิธีในการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับก็คือการวาดเป็นแผนภาพใช่ไหมครับจากนั้นครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้ในรูปแบบของประโยคเสียลักมาใช่ไหมจากนั้นทำไงต
1: ่อ
0: ดำเนินการตามแผนในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนต้องมาคำนวณหาคำตอบครับซึ่งเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมเข้ามาช่วยใช่ไหมครับมาใช้ในการคำนวณนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับขั้นที่4คือตรวจสอบซึ่งตรวจสอบมี2แบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับก็4ขั้นตอนนี้เลยนะครับที่เนี่ยจะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจโจทย์สักครู่หนึ่งนะครับว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับอภิปรายภายในกลุ่มได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรมันบ้างครับอภิปรายภายในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอนักเรียนได้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกกันมาหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับครูฟุ๊กขอสุ่มถามนักเรียนนะครับว่าจากข้อนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรขอตัวแทนนักเรียนชาย1คนเป็นผู้ตอบนะครับนะครับกลุ่ม4ยกมือแล้วนะครับตัวแทน1คนตอบเลยครับ
1: ต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วัน
0: ต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วันใช่ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงได้เลยครับวงเอาไว้นะครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาบ้างตัวแทนกลุ่มขอเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่ม5ครับ1คนตอบครับ
1: ต้นกล้าออมเงินได้วันละ 22.50 บาทจากนั้นต้นกล้านำเงินไปซื้อชุดกีฬา599บาทเหลือเงิน76บาท
0: ขอบคุณครับนั่งลงได้เลยครับจากสิ่งที่เพื่อนตอบมานะครับคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วนะครับครูฟุกจะแยกสีไว้ให้นะครับนักเรียนเพื่อได้เป็นแต่ละประเด็นนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับจากนั้นครับจากตรงนี้เราต้องมาวางแผนแก้ปัญหาครับวางแผนแก้ปัญหาเราจะวาดเป็นแผนภาพอย่างไรครับนักเรียนเราต้องนำข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับนำมาวางแผนโจทย์บอกว่าต้นกล้าออมเงินวันละ 22.50 บาทก็คือวันละ22บาท50สตางค์ใช่ไหมครับออมเงินแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับออมเงินวันละ22บาท50สตางค์นะครับแล้วออมเงินกี่วันรู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ยังไม่รู้ออมเงินกี่วันไม่รู้และสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็ต้องแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับออมกี่วันไม่ทราบแล้วออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาททราบหรือยังครับทราบหรือยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับนักเรียนจากนั้นครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาอีกนะครับครูฟุกจะแยกมาพิจารณานะครับจากตรงนี้นะครับเป็นเงินออมของเราต้นกล้านำเงินออมไปทำอะไรบ้างซื้อชุดอะไรครับซื้อชุดกีฬาเท่าไหร่ครับ599บาทเมื่อซื้อชุดกีฬาไปแล้วเป็นยังไงต่อเหลือเงิน76บาทใช่ไหมครับก็ดังนี้เลยครับนักเรียนในส่วนที่เป็นสีขาวนะครับคือส่วนที่นำไปซื้อชุดกีฬานะครับและส่วนที่เป็นสีตรงนี้นะครับก็คือเงินที่อะไรเงินที่เหลือนะครับนักเรียนจากแผนภาพนี้นะครับนักเรียนจะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาว่าต้นกล้าออมเงินกี่วันได้อย่างไรครับนักเรียนเขียนลงในกระดานประจำตนเองเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เขียนลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองได้เลยครับ

0: เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือยังครับ
1: ได
0: ้
1: แล้วค่ะ
0: ได้แล้วช่วยเพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับพี่กูฟุกจะตรวจสอบนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนนะครับเขียนได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนต้องคำนวณที่อะไรก่อนในวงเล็บก็คือนำเงินที่ไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือมารวมกันก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเงินที่นำไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือเนี่ยนำมารวมกันก็คือเงินออมของเราใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปคิดต่อว่าเอ๊มีเงินออมอยู่เท่านี้โดยเราออมเงินวันละ 22.50 บาทหรือ 22.50 สตางค์เนี่ยจะใช้เวลากี่วันใช่ไหมครับก็แสดงได้ดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนช่วยกันหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์นี้ครับลงมือคิดคำนวณได้เลยครับ

0: จากประโยคสัญลักษณ์คำนวณได้เท่าไหร่ครับขอตัวแทน1กลุ่มตอบครับกลุ่มไหนครับเชิญครับ
1: 30วันครับ
0: ได้30วันใช่ไหมครับกลุ่มอื่นได้เท่าเพื่อนไหมครับเท่ากันใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางคำนวณได้กี่วันครับ30เหมือนกันเลยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมด30วันนะครับจากตรงนี้นะครับเราได้วิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนแล้วได้หาคำตอบเลยด้วยนะครับจากวันนี้ที่ครูฟุกบอกไว้นะครับว่าเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเนี่ยต้องมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนว่านักเรียนคำนวณอะไรเป็นอันดับแรกนั่นเองก็ต้องนำสิ่งนั้นมาเขียนนะครับเราคำนวณในวงเล็บใช่ไหมก็คือนำเงินที่ไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือมารวมก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีทำคำนักเรียนก็ต้องเขียนว่าครูฟุกขอนำประโยคนี้ขึ้นก่อนนะครับต้นกล้าเหลือเงินกี่บาทครับ76บาทต้นกล้านำเงินไปซื้อชุดกีฬาเท่าไหร่ครับ599บาทจากนั้นครับจากตรงนี้ก็ต้องนำเงินที่เหลือกับเงินไปซื้อชุดกีฬามาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมครับต้นกล้าออมเงินได้ทั้งหมดนำ76บวก599นะครับแต่ประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนแสดงไว้ว่า599บวก76ใช่ไหมครับผลบวกเท่ากันเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนบวกกันได้เท่าไหร่ครับจากที่คิดคำนวณเอาไว้แล้วข้างต้นเท่าไหร่ครับ675บาทนั่นเองครับแสดงว่าต้นกล้าออมเงินได้ทั้งหมด675บาทนะครับอันนี้คือในวงเล็บคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้องนำมาทำอะไรต่อนะไปหารใช่ไหมครับคือหารด้วย 22.50 22.50 คืออะไรคือจำนวนเงินที่ต้นกล้าออมได้ในแต่ละวันนักเรียนเขียนเลยครับต้นกล้าออมเงินวันละ 22.50 บาทนะครับหรือ22บาท50สตางค์นั่นเองครับจากนั้นครับเราก็จะมาสรุปตามสิ่งที่โจทย์ถามเลยใช่ไหมครับต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดนำมาทำอะไรครับหารคืออะไรเป็นตัวตั้งอะไรนะครับ675หารด้วย 22.50 นะครับคำนวณแล้วได้เท่าไหร่นะ30นะครับหน่วยตรงนี้จะไม่ใช่บาทแล้วหน่วยเป็นอะไรแล้วเป็นวันแล้วนะครับนักเรียนพระโจทย์ถามว่ากี่วันใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนได้ดังนี้แล้วนักเรียนตอบครับเป็นตัวเลขไทยครับ30วันนะครับนี่คือการเขียนแสดงวิธีทำนะครับนักเรียน

0: พงธนากลุ่มพงธนานี้ตรวจสอบคำตอบอย่างไรกันครับ
1: ใช้ความสมเหตุสมผลครับประมาณเงินที่ต้นกล้าใช้ไปเป็น600ครับแล้วก็ประมาณเงินที่เหลือเป็น80ครับแล้วก็ประมาณเงินที่ออมในแต่ละวันเป็น20ครับนำเงินที่ใช้ไปบวกกับเงินที่เหลือครับได้680และนำอาหารด้วย20ครับ
0: ได้กี่วันครับ
1: 34วันครับ
0: ได้34วันแต่คำตอบจริงของเราคือกี่วัน
1: 30วัน
0: ใกล้เคียงกันไหมครับ
1: ใกล้
0: เคียงกันนะครับแสดงว่า30วันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลปรบมือเสียงดังให้พงธนาหน่อยครับนี่นะครับเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของกลุ่มที่3นะครับและกลุ่มอื่นใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในรูปแบบใดครับครูฟุกเห็นกลุ่ม2ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใช่ไหมครับแล้วกลุ่ม4ใช้ตรวจสอบในรูปแบบใดครับความสมเหตุสมผลกลุ่ม1ล่ะครับความถูกต้องของคำตอบกลุ่ม5ล่ะครับความสมเหตุสมผลนะครับแต่ครูฟุกก็ให้กลุ่ม3นะครับเป็นตัวแทนนะครับในการตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูแนวคิดนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่ใบกิจกรรม 3.9 นะครับทำอะไรกันบ้างนะครับดูพร้อมกันเลยครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.9 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำที่แจ้งของนักเรียนนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับและเสร็จมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกนะครับมี2ข้อเลือกทำ1ข้อนะครับส่วนอีก1ข้อนำไปทำนอกเวลานะครับนักเรียนจากนั้นครับเราต้องมาจับคู่กติกาเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับจับคู่ได้เลยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางทำใบกิจกรรมกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางทำได้ไหมครับต้องทำได้แน่นอนครับแล้วต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับทำความเข้าใจปัญหานะครับครูฟุกให้ทำอะไรไว้ก็ปฏิบัติเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เราจะเขียนเป็นแผนภาพได้อย่างไรนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกคือใบบัวนำน้ำใบเตย30ลิตรบรรจุขวดขวดละ250มิลลิลิตรแล้วขายไปขวดละ 13.25 บาทหรือ13บาท25สตางค์และสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าขายหมดใบบัวจะได้เงินกี่บาทนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นครูฟุกอยากจะแนะนำตรงนี้ครับนักเรียนดูหน่วยตรงนี้ครับเรามีน้ำใบเตยอยู่30ลิตรหน่วยเป็นลิตรใช่ไหมครับแต่นำมาบรรจุใส่ขวดขวดละ250มิลลิลิตรหน่วยต่างกันนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันนักเรียนอาจจะเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นมิลลิลิตรหรือเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรเป็นลิตรนะครับเมื่อนั้นนักเรียนนำมาหาคำตอบไม่ว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบใดคำตอบก็ต้องอะไรกันเท่ากันนะครับแต่ในตรงนี้นะครับครูฟุกขอนะครับเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิลิตรเป็นลิตรครับจาก 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรและจากโจทย์ของเราคือ250มิลลิลิตรก็ต้องเท่ากับ 0.25 ลิตรใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับเรามีน้ำใบเตยอยู่30ลิตรบรรจุใส่ขวดขวดละ 0.25 ลิตรตอนนี้หน่วยเหมือนกันและคือหน่วยลิตรเราสามารถนำมาคำนวณกันได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะแสดงโดยแผนภาพนะครับเรามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ30ลิตรใช่ไหมครับบรรจุใส่ขวดขวดละ 0.25 ลิตรนะครับดังนี้ครับนักเรียนจากแผนภาพนี้นักเรียนจะเป็นการหาว่าบรรจุน้ำใบเตยได้กี่ขวดเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าได้กี่ขวดนำไปคูณกับราคาต่อขวดใช่ไหมครับก็ได้ดังนี้ครับประโยคเสียลักษณ์นะครับในวงเล็บนะครับคือการหาว่าเราบรรจุน้ำใบเตยได้กี่ขวดจากนั้นนำมาคูณกับราคาต่อขวดนะครับก็จะเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมซึ่งรูปสี่เหลี่ยมของเราก็คือเงินที่ใบบัวได้จากการขายใช่ไหมครับจากนั้นครับวิธีทำนักเรียนตั้งใจดูเลยนะครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับ

ได้คำตอบเท่าครูฟุกไหมครับเท่าไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะครับจะใช้ความถูกต้องของคำตอบหรือใช้ความสมเหตุสมผลก็ได้นะครับจากนั้นมาดูที่ข้อ2ครับจากข้อ2นี้นะครับอย่าลืมวงสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำข้อนี้เตรียมตัวตรวจสอบเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะครับนักเรียนครับจากโจทย์แม่ซื้อน้ำส้มคั้นมา1แกลลอนมีปริมาตร 4.5 ลิตรนำมาบรรจุขวดขวดละเท่าๆกันนะครับขวดละ 0.33 ลิตรแม่เหลือน้ำส้มคั้น 0.21 ลิตรแม่บรรจุน้ำส้มคั้นได้กี่ขวดนะครับนักเรียนดูแผนภาพจากแผนภาพนะครับมีน้ำส้มคั้นอยู่เท่าไหร่ครับ 4.5 ลิตรจากนั้นนำน้ำส้มคั้นไปทำอะไรแบ่งใส่ขวดละเท่าๆกันคือขวดละ 0.33 ลิตรเมื่อแบ่งเสร็จแล้วทำไงต่อมีอะไรต่อเหลือใช่ไหมครับเหลืออยู่ 0.21 ลิตรจากนั้นครับก็ฟุกแสดงได้ดังนี้ครับในส่วนที่เป็นสีนะครับก็จะเป็นส่วนที่อะไรนั่นเองในส่วนที่เป็นสีคือส่วนที่เหลือนะครับและส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้คือส่วนที่เรานำมาบรรจุใส่ขวดซึ่งขวดละเท่าไหร่ครับ 0.33 อ่ะแล้วในส่วนที่เป็นสีขาวนี้เราบรรจุได้กี่ขวดใครที่ทำข้อนี้ประโยชน์สำหรับได้อย่างไรได้ไงครับในวงเล็บจากนั้นวิธีทำมาตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ได้13ขวดเท่าครูฟุกไหมครับเท่าไม่เอ่ยเท่านะครับ13ขวดนะครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งสรุปการสรุปบทเรียนของเราก็เช่นเคยครับว่ากระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาของเราก็มีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนนั่นเอง4ขั้นตอนดังนี้เลยนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสามารถปฏิบัติตามนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับ A มีอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเริ่มอัพเลเวลขึ้นแล้วนะครับนักเรียนก็คือการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนเป็น3ขั้นตอนแล้วนะครับความซับซ้อนจะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับนักเรียนและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.12 ครับใบกิจกรรม 3.10 นะครับและอย่าลืมนะครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครูฟุกฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
4: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
0: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นาแม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
5: ่ท่องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ้าย้อนกลับไปตอนม.3ฝันว่าอยากมีลูก
1: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็น
2: โอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่ง
0: เราไม่ได้ไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราอยากจะไปให้ดีกว่านี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ในวัยเด็กของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่าเขาเดินทางมายังไงจนเขาพบกับหนทางความสำเร็จของเขาในวันนี้นะครับกับรายการนี้ที่เรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติต่อไปแล้วครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่คนอาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้าเขาน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ยินชื่อหรือได้ยินผลงานของเขาผ่านหูของคุณมาไม่มากก็น้อยแหละครับเพราะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์โฆษณาหรือว่าภาพยนตร์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงศิลปินเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองและเพลงแต่ละเพลงก็เป็นที่คุ้นหูเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งบทบาทเขายังเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานส่วนตัวด้วยนะครับเขาผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนที่สร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDHกับอ้ายคนหล่อลวงนะครับพี่โหน่งหัวลำโพงริทึมครับคือผมเจอพี่โหน่งตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการเลยเพราะว่าพี่โหน่งเนี่ยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้ Final Score
1: ใช่แล้ว
0: ในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: จริงๆผมเจอเปอร์ก่อนที่เปอร์จะรู้จักผมอ่ะเพราะผมทำไงผมจะเห็นเปอร์อยู่ในจอก่อนจะรู้จักเปอร์ก่อน
0: พี่รู้จักผมก่อนที่ผมจะรู้จักพี
1: ่ใช่
0: แต่หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้เจอพี่อยู่เรื่อยๆเพราะพี่ชอบไปนั่งกินกาแฟอยู่แถวมหาวิทยาลัยผมทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หน่งได้ข่าวว่างานยุ่งมากเหลือเกิน
1: ก็ยุ่งมากครับผมทำงานก็ทำงานแบบนี้มันจะแบบมีช่วงเวลาที่ต้องเตรียมงานเยอะแล้วก็ปีนึงเนี่ยพอมีได้รับโปรเจกต์มามันจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการจะทำดนตรีประกอบภาพยนตร์หลายๆเรื่อง
0: ทุกวันนี้นอกจากทำดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วมีอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ทำทุกอย่างที่เป็นดนตรีครับก็โปรดิวซ์งาน
0: เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินด้วย
1: เช่น V-Violet เงี้ยพี่น้อยวงครูอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับก็แล้วก็ทำเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์และปีที่แล้วทำคอนเสิร์ต Singing Bird เป็นคนดูแลคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ต
0: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพลงพี่หนุ่มทำได้หมดเลยแล้วนอกจากนั้นมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับค่ายเพลงชื่อหัวลำโพงริดดิ้มเราตั้งมาตั้งแต่ปี

0: 1999แล้วก็ทําศิลปินมาเรื่อยๆแล้วก
1: ็ซึ่งมีพี่อยู่ในนั้นด้วย
0: ใช่วงผมก็คือ The Photo Seeker Machine ตอนเริ่มแรกก็มี T-Bone สกาเล็กซี่ส้มอมราเดทิปเปอร์อะไร
1: ทุกวันนี้ก็ยังอยู่วงการเพลงอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: 20
1: กว่าปี
0: ใช่เริ่มแต่ว่าถ้าจะย้อนไปก่อนนั้นเนี่ยเริ่มมากกว่านั้นนี่เพราะเราวงแรกที่เราทําคือวงละอองฟอง
1: อ
0: ยู่ค่ายร้องเสียงลําไยครับ
1: โอ้แต่จริงๆถ้าที่ผมทราบมาพี่ไม่ได้จบทางด้านนี้
0: ใช่
1: ยังไงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญนั่งครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้นะครับคือพี่หน่งไม่ได้เรียนจบมาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะพี่เรียนจบอะไรมาครับ
0: เรียนจบสถาปัตย
1: ์สถาปัตย์คือสถาปัตย์ที่ออกแบบพวกบ้านอาคารทั้งหลาย
0: ใช่
1: แล้วได้ทํางานทางด้านนั้นบ้างมั้ยครับ
0: ไม่ได้ทําเลย
1: เพราะอะไรฮะ
0: มันเนื่องจากพอเราเริ่มพอเราจบปุ๊บเราก็ได้ทําวงละอองฟองเลยทําให้จังหวะของการที่เราจะได้ไปสมัครงานเนี่ยมันไม่มีแล้วพอไหลเข้าไปในวงการแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆจากละอองฟองปุ๊บก็เริ่มกลายไปอยู่ทีโบนจากทีโบนก็ทําหัวลําโพงแล้วคราวนี้มัน
1: ไปอยู่ทีโบนพี่เป็น
0: มือคีย์บอร์ด
1: ของวงใช่มั้ยครับ
0: ใช่
1: แล้วก็มันก็เลยต่อเนื่องมาทางด้านสายดนตรีมาโดยตลอด
0: ใช่ครับผม
1: แต่จริงๆผมได้ยินมาว่าตั้งแต่พี่เรียนอยู่สถาปัตย์ที่ลาดกระบังพี่ก็มีอาชีพหรือมีรายได้มาจากการเล่นดนตรีหรือทํางานเกี่ยวดนตรีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ยังไงครับ
0: คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกนะก็คือเราทําเพลงประกอบให้กับคณะเค้าเรียกอะไรนะชมรมการแสดงที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่เข้าไปเห็นงานที่เราทําแล้วก็ชวนไปทํานิทานให้เด็กที่จะเป็นเค้าจะเป็นโครงการของมูลนิธิยุวพัฒน์เค้าจะแจกนิทานเนี้ยต่อเดือน4เรื่องให้เด็กทั่วประเทศซึ่งเราก็จะเป็นคนไปทําดนตรีทําเพลงด้วยในนั้นด้วยแล้วก็จะเริ่มทําต่อเนื่องหลายปีเลยโอ้ผมว่าน่าเกินสักหลาย80กว่าเรื่องแบบเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: ก็หาเงินได้ก่อนเพื่อนอ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่มั้ยแต่จริงๆเวลาเค้าเล่นดนตรีเค้าต้องมีวงแต่ของพี่ทําไมมันเหมือนกับทํางานคนเดียวหรือยังไงครับ
0: จริงๆเป็นวงนะแต่ถ้านับตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่มัธยมเนี่ยเราก็ตั้งวงดนตรีกันเองเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเล่นเครื่องดนตรีที่เพื่อนไม่เล่นทั้งหมดอะไรก็ได้สมมุติไม่มีมือเบสเราเล่นเบสไม่มีกลองเราตีกลอง
1: โอ้ความสามารถพี่จัดจ้านมากคือปกติเนี่ยคนเค้าเล่นอะไรเค้าเล่นเป็นอย่างเดียวนี่พี่เล่นได้ทุกอย่าง
0: ใช่เป็นแบบแต่เป็นเป็ดนะหมายถึงว่าทําได้หมด
1: ไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นหลักของพี่เลยเหรอครับ
0: มีเราเรียนหลักอย่างนี้เราเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนอย่างเราเป็นมีพี่ชายอายุห่างกับเราประมาณ5ปี
1: ครับ
0: ซึ่งเค้าเล่นเก่งทุกอย่างแล้วเราเป็นพวกขี้อิจฉาอยากทําได้บ้างเพราะงั้นเนี่ยพอเค้าเล่นกีตาร์เราก็เลยเล่นบ้างแล้วก็พอเค้าแต่งเพลงเราก็อยากแต่งบ้าง
1: ซึ่งมีส่วนหนึ่งคือมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจให้ในการเล่นดนตรี
0: ในความอิจฉาจริงๆแต่ว่ามันเธอ
1: ในความที่รู้สึกอยากจะแข่งขันกับพี่ชาย
0: ไม่อยากแข่งขันแต่อยากทําได้อย่างเค้ารู้สึกเห็นแล้วมันเท่เราอยากจะทําได้บ้าง
1: ไม่อิจฉาหรอกแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่ามีพี่เป็นแรงไอดอล
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจอยากทําได้บ้าง
1: แล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีไหมครับ
0: คุณพ่อเล่นครับคุณพ่อเล่นแบบตีระนาดเล่นไวโอลินแล้วสัมพันธ์กับการร้องเพลงทําเพลงตลอดตอนคุณพ่อเขาจะมีโปรเจกต์ประเภทแบบวิ่งเพื่อสุขภาพเงี้ยคุณพ่อก็อยากทําเพลงคุณพ่อก็เขียนเนื้อเพลงเขียนกลอนส่งให้ลูกๆให้ลูกๆกลอนให้กลายเป็นเพลงเนี่ยเราได้รับโจทย์อะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี
1: คุณพ่อเป็นท่านเป็นคนมอบโจทย์ในการทํางานดนตรี
0: ใช่ๆแรก
1: คนแรกให้พี่
0: ใช่ๆเพราะฉะนั้นมีเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทํานองแล้วด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเค้าไม่ได้จํากัดว่าเฮ้ยเพลงต้องแนวนั้นแนวนี้เค้าไม่มีเลยลูกก็ไปลุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะทําเพลงแต่ละแบบพี่ผมทําแบบนึงผมทําแบบนึงทําเพลงนู้นทําเพลงนี้อะไรเงี้ย
1: เฮ้ยดีจังมันคือเหมือนจะบังคับก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นการมอบโจทย์เพื่อเล่นกับลูกแต่เป็นการให้ลูกได้มีโอกาสใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปกับกลอนที่ได้รับไง
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อเค้าคิดอะไรแต่ว่าซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นพื้นฐานของการที่เราโตขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการกับความต้องการของสมัยถ้ามาถึงตอนนี้เลยนะความต้องการของผู้กำกับของโปรดิวเซอร์ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราพยายามจะแปลโจทย์แล้วเราฝึกเราโดนฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: งั้นถ้าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเราต้องไปฟัง จากปากของท่านเองเพราะวันนี้ครอบครัวของพี่โหน่งเนี่ยนะครับมาร่วมรายการด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายครับ

0: เมื่อสักครู่ครับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อนั้นเป็นคนแรกบุคคลท่านแรกที่มอบโจทย์ให้กับเขาถามถึงความตั้งใจของคุณพ่อก่อนครับอย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยจริงๆทำไมถึงทำกิจกรรมนั้นขึ้นมาครับ
1: ก็โดยธรรมชาติเนี่ยชอบเพลง
0: คุณพ่อใช่ไหมครับ
1: ชอบเพลงชอบดนตรีก็เขียนเนื้อแล้วก็ให้เขาช่วย
0: ใส่เป็นความตั้งใจที่อยากจะให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกหรือว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับ
1: เรื่องแรกคือไม่รู้จะทำยังไง
2: ไม่ได้ค
0: ิ
2: ด
0: เ
2: ลยขนาดน
0: ั้
2: น
0: กำลังจะถามว่า
1: โจทย์มาเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเฮ้ยลองหน่อยดิใช่ไ
0: หมวันนั้นไม่ได้คิดเลยว่าการที่ทำให้ลูกทำแบบนั้นลูกจะกลายเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
1: ไม่ได้คิดไม่ได้
0: คิดที่เกี่ยวข้องกับเพลงประกอบเยอะแยะมากมาย
1: เนื่องจากชอบเนี่ยก็เลยคุยกับแม่เขาบอกว่าจะไปเรียนดนตรีดีไหมเข้าไปเรียนนะ
3: แม่เองยังไม่ใช่นักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีไม่เคยเรียนดนตรีแต่มีความต้องการที่จะให้ลูกอะค่ะเล่นดนตรีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอันนึงในครอบครัวทานข้าวเสร็จอ่ะลูกมาเล่นเปียโนให้ฟังหน่อยไม่เคยบอกเลยว่าลูกต้องซ้อมนะต้องอะไรนะเพราะเราค่อนข้างที่จะเป็นว่าอยากให้บรรยากาศในครอบครัว
0: มันอบอุ่น
3: ค่ะเลี้ยงพอลูกโหน่งเนี่ยอายุต่างกับพี่หนึ่ง4 ปีเราให้พี่หนึ่งไปเรียนดนตรีเราก็อยากจะให้โหน่งไปเรียนนะคะตอนนั้นอายุน่าจะ 4-5 ขวบ
0: ค่ะ
3: ก็ไปเรียน JMC นะคะในคอร์สเนี่ยมันก็จะมีเต้นมีร้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทำไมลูกเราไม่อยากเรียนอ่ะพอเข้าไปเรียนทีไรเนี่ยเขาก็จะมุดใต้โต๊ะไปเล่นอยู่ใต้โต๊ะ
2: ใต้เปียโนใต้โต
3: ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
3: เลยถามทำไมลูกไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามาเรียนดนตรีนะเขาไม่ได้เรียนเต้น
2: ปัญหามันอยู่ที่ว่าเต้นนี่แหละคือเรื่องอะไรเวลาเราไปเรียนดนตรีอ่ะเรียนเป็นคลาสก็ไม่เป็นไรเล่นดนตรีโอเคได้ปรับทรงปรับเสียงแล้วอยู่ๆอ่ะทุกคนเอามาข้างหน้าชั้นมาเต้นกันแบบคืออะไร
0: ครูอยากสนุกไงเอามาแล้ว
2: ไม่ใช่ไม่ได้มั้ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเลิกเรียนตอนนั้น
1: แต่นี้มันมีปัญหาบางทีเราเปรียบเทียบลูกๆโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ครับ
1: เพราะคนโตเนี่ยนะพอทําอะไรแล้วแหมพ่อแม่ก็ดีใจเพื่อนฝูงมาก็อวดแหมนะหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งอย่างนี้เอาแล้วโหน่งอ่ะนึกออกไหม
0: มันเป็นความรู้สึกที่เด็กอาจจะรู้สึกไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
1: เป็นธรรมชาติอุทาหรณ์นิดหนึ่งว่าครอบครัวเนี่ยอย่าไปเปรียบเทีย
0: บ
1: โดยเฉพาะต่อหน้าลูกทั้งหลาย
0: แต่บางทีพ่อแม่อดไม่ได้
3: ไม่ได้
0: คือไม่ได้จะเปรียบเทียบแค่อยากจะอวดลูกให้เพื่อนฟังแต่ลูกชายคนที่สองดันได้ยินมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่พี่ชายไม่พูดถึงเราแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยก็ได้ต้องถามเขาพี่ในความเป็นจริงพี่รู้สึกยังไงอ่ะพูดความจริงเราอยากรู้ตอนเติบโตมาเนี่ย
2: คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองตัดสินใจว่าเราจะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นยังไงเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำดีกว่าเดิมว่ะเราไม่ได้ไปแก้แบบเฮ้ยเราไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราตัวเราเองจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วไปข้างหน้าได้เราคิดว่ามันก็จะไปได
3: ้เสร็จแล้วเขาก็มาวันหนึ่งเขาก็มาบอกแม่ครับโหน่งอ่ะอยากเรียนดนตรีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกโอ๊ยเหรอลูกอ่ะปะก็เลยไปเริ่มเรียนเนี่ยค่ะเริ่มเรียนดนตรีค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากอยากถามความรู้จากคุณพ่อคุณแม่พี่หนึ่งแล้วก็พี่หนงคำถามก็คือว่าวิธีการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่ว่าอินพุตทัศนคติยังไงถึงทำให้เด็กคนนั้นคิดทัศนคติได้แบบนี้
4: ผมว่ามันเป็นบรรยากาศในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ก็จะเน้นในเรื่องของการความรักการเอาใจใส่การห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยเนาะมันเลยไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงความแข่งขันหรืออิจฉาอาทิตย์โหน่งพูดมาเมื่อกี้ถ้าบอกตรงๆตอนเด็กๆผมก็ยังไม่รู้สึกว่าโมเมนต์ไหนที่น้องมาแสดงความอิจฉาเรานะ
0: ไม่เคยรู้เลย
4: ไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะก็คือว่า

0: องเราเติบโตอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นดนตรีมาด้วยกันเนี่ยคุณพ่อให้โจทย์มาทําเพลงเนี่ยเราก็จะต่างคนต่างทํานะเราไม่เคยมาแบบว่าเฮ้ยนงทําเพลงมันต้องอย่างงี้อย่างนั้นนะเราก็ทําของเราไปนงเค้าก็จะทําของเค้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละครั้งโจทย์ที่มาแต่ละครั้งเฮ้ยเพลงนงมันอย่างงี้ว่ะอะไรเงี้ยคือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะมาแบบค่อนข้างไปตามร่องนะผมเรียนดนตรีผมเรียนทฤษฎีผมเรียนฮาร์โมนีแล้วก็เอาอันนู้นอันนี้มาใช้อะไรเงี้ยฟังเพลงก็ฟังไว้ด้วยกันแต่ว่าจะเห็นว่าโหน่งเค้าจะแบบเค้าจะมีทางแบบฉีกออกไปอ่ะแล้วแบบโหแอดวานซ์มากเลยว่ะถ้าลึกๆเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเวลาฟังเพลงอ่ะจะชอบมาฟังเพลงของน้องฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยนะ
1: เพราะมีพี่ชายแบบนี้แหละมั้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่
2: ทำให้รอดมาได้เพราะสิ่งนี
1: ้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องชายก็รู้สึกว่าอิจฉาพี่ไม่ลงโกรธพี่ไม่ลงน้องก็แค่อยากจะทําให้ได้แบบพี่เท่านั้นเองใช่มั้ยพี่
3: คือบางทีเค้าก็บอกโอ๊ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งนะฮะเก่งทุกอย่างอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าลูกรู้มั้ยตอนที่พี่หนึ่งเค้าอายุเท่าลูกเนี่ยเค้ายังไม่เท่าลูกนะพูดบ่อยมากเลยฮะเค้าจะแบบว่าโอ้พี่หนึ่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะเก่งไปหมดอะไรเงี้ยแต่ตัวเค้าเนี่ยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องบอกเค้าว่าไม่ใช่หรอก
1: แม่ก็คุณแม่ต้องคอยให้กําลังใจ
3: ต้องคอยให้กําลังใจฮะ
4: ที่สําคัญเนี่ยนะ
1: ครับ
4: คือแม่เค้าเนี่ยอยากเรียนต่อเรียนปริญญาโทผมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยหลักแล้วเด็กเนี่ยตั้งแต่0ถึง10ขวบน่ะไม่พ่อหรือแม่ก็ต้องคุยกับลูกเพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ต้องเรียนก็เลยมาเรียนตอนใกล้ๆ60นะฮะอันนี้ก็คือสําคัญที่สุดก็คือพ่อหรือแม่จะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดและคุยกับลูกเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยผมไม่เคยได้คุยอ่ะนะ
3: พ่อมีหน้าที่การงาน
1: คุณพ่อเป็นคุณหมอใช่มั้ยครับ
4: เป็นหมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกรักษาคนแล้ว
1: เมื่อก่อนคุณพ่อรับผิดชอบรักษา
4: ตัดครับผ่ามะเร็ง
1: โอ้ผ่ามะเร็งนะครับ
4: นั่นครับชั่วช้าไปเลยแต่ว่าณวันนี้มาผ่าตัดสังคม
1: ทําอะไรครับคุณพ
4: ่อสอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
1: ้สอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
4: ้ช่วยสถาบันพระปกเกล้าอยู่7 8ปีนะตั้งศูนย์ซึ่งต่อมาเป็นสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล
1: สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล
4: ความสันติสุขขึ้นในสังคม
1: แล้วคุณแม่ทำอะไรครับ
3: ที่จริงแล้วแม่เป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลค่ะแ
1: ล้วก็เลยไปหลงรักคุณพ่อได
3: ้ไม่อันนี้ไม่รู้ใครหลงรักใคร
4: มีอันหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวกับดนตรีด้วย
1: ครับ
4: คือแม่เขาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างของประธานอะไรสักอย่างของนักศึกษาพยาบาล
1: ครับ
4: แล้ววันนึงเข้ามาขอยืมกลอง
1: จากคุณพ่อ
4: จากประธานดนตรี
2: อ๋อ
4: โอเค
3: พอดีเลย
4: นึกออกมั้ย
1: นึกออกครับ
5: เจอกันที่ดนตรี
4: แล้วรีบให้เลย
1: แต่ทีนี้นอกจากคุณแม่เป็นอดีตเคยเป็นพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วมีอาชีพอื่นอีกมั้ยครับหลังจากนั้น
3: เผอิญว่าไปเรียนครุศาสตร์นะฮะ
1: ครับ
3: ก็เลยหลังจากที่กลับมาจากอเมริกานะฮะก็เลยมาทําโรงเรียนทําเนสเซอรี่ค่ะ
1: แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่หลงรักกันแล้วคุณพ่อต้องไปทํางานที่อเมริกา
3: ไปเรียนต่อ
1: ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อใช่มั้ยครับ
3: แล้วแม่ก็ไป
1: คุณแม่ตามไปอเมริกาด้วยโอเค
3: ค่ะก็เลยมาเกิดเนี่ยฮะอเมริกันซิติเซนคนนึง
1: อ๋อพี่1เกิดที่อเมริกา
2: ผมก็เกิดอเมริกาแต่ปัญหาที่ผมมาคลอดเมืองไทย
1: อันนั้นเรียกเกิดการปฏิสนธิที่อเมริกาแต่ว่าเกิดมามีชีวิตลืมตาดูโลกเนี่ย
2: ที่ศิริราช
1: ที่ศิริราช
3: ใช่
1: แล้วพอคุณแม่เรียนครุแล้วยังไงต่อครับคุณแม่กลับมาเป็นคุณครูใช่ไหมครับ
3: ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะแม่ดูแลลูกใช่ไหมคะแล้วพ่อก็ไปทํางานแต่พอลูกโตเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เลยว่าถึงเวลาที่ขณะที่ลูกสามีไม่อยู่เนี่ยเราควรจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งทําแม่ก็เลยตั้งเนอร์เซอรี่นะคะพอตั้งเนอร์เซอรี่เนี่ยด้วยการที่เรามีประสบการณ์ไปเรียนอะไรต่างๆนะคะที่อเมริกาทําให้เรารู้วิธีการสอนค่ะนะซึ่งเมืองไทยยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะยังเป็นสอนเพี้ยนกอไก่เขียนอะไรแต่เราจะเปรียบเทียบอะไรต่างๆจนกระทั่งมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เลยผู้ปกครองมาบอกว่าขอให้เป็นอนุบาลค่ะตั้งอนุบาลนะคะเพราะเอิ้นเราก็ แล้วก็เปิดอนุบาลมาเรื่อยๆ
1: ชื่อโรงเรียนอนุบาลว่า
3: อนุบาลวรานุชค่ะเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็ก
5: น่าอิจฉาไหมทั้งชื่ออนุบาลและชื่อน้อง
1: ผมว่าอันเรื่องมันเป็นเรื่องทัศนคติแล้วคนอะไรจะอิจฉาทั้งพี่แล้วน้องตัวเองไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เหรอ
2: ทำไมตั้งชื่ออนุบาลชยา
3: ทำไมอย่างนี้ไงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้อง
5: เข้าใจนี่คุณแม่คุณเลน
1: โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ที่ขอนแก่น
1: อ๋อคุณแม่คุณแม่เปิดสอนอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมครับคุณพ่อทำงานอยู่กรุงเทพ
3: มหาลัยเลย
1: อ๋อที่ขอนแก่นเหมือนกันขออนุญาตถามนิดนึงครับการสอนลูกคนอื่นนะครับที่เวลาเรารับเข้ามาดูแลตั้งแต่เนสซี่หรืออนุบาลเนี่ยครับกับการสอนลูกตัวเองนี่มันแตกต่างกันไหมครับ
3: เราพยายามที่จะสอนลูกคนอื่นด้วยจิตวิญญาณที่เราเคยมีลูกอันนี้ค่ะมันสำคัญมากเลยนะคะคือเราอยากเรารักลูกเราอย่างไรเราก็เห็นว่าผู้ปกครองเขาก็ต้องรักลูกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ผมว่าที่สำคัญคือคุณแม่ที่ฟังอ่ะ
1: ค
0: ือฟังลูกแม่ก็ต้องเด็กนักเรียนด้วยเหมือนกันนะครับเด็กที่บางทีเป็นเด็กหลังห้องเด็กที่มีปัญหาเนี่ยแม่ก็จะฟังแล้วก็ไม่ไปตัดสินก่อนนะแต่แม่จะวางไว้ก่อนแล้วก็แบบตั้งใจฟังแล้วฟังจริงๆว่าปัญหาคืออะไรแล้วเข้าไปช่วยเหมือนกับเป็นลูกจริงๆซึ่งตอนเด็กๆเราก็ได้รับรู้อย่างนั้นทําให้เรารู้สึกวางใจแล้วก็มีปัญหาอะไรเราก็อยากจะมาเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยครับ
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยแม่ก็ยังภูมิใจนะฮะภูมิใจในตัวเองอ่ะที่ว่าลูกเวลาลูกมีอะไรอ่ะเขาจะบอกตลอดตอนเล็กๆเนี่ยนะคะปัญหาสารพัดเนี่ยก็จะมาเล่าให้แม่ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเราถ้าเผื่อเข้าใจนะเข้าใจลูกแล้วก็จะไม่เคยตีนะคะแต่เราจะคุยกันมากกว่าในครอบครัว
1: ทีนี้พี่หนึ่งเนี่ยมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจสิครับถึงเดินทางมาเป็นคุณหมอด้วย
0: ก็มันคงเป็นแบบเราเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมแบบนั้นตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องไปคลินิกกันนะไปคลินิกก็
5: จัดยา
0: ช่วยนับยา50 15 20ทําอะไรเราคุ้นกับบรรยากาศแบบนั้นแล้วเราก็เห็น
1: มีเอายาผิดประเภทใส่ผิดซอง
0: คุณแม่จะเป็นคนคุมอีกทีนึ
1: ง
0: เวลานับเนี่ยคุณแม่จะคอยบอกอุ๊ยนับเบาๆเดี๋ยวคนไข้ได้ยิน
5: ว่าเด็กนับ
0: ว่าเด็กนับแต่ว่าก็อันเนี้ยก็เป็นการทําให้เราเกิดความคุ้นเคยในงานเนื่องจากผมยังโตมาในช่วงที่คุณพ่อยังอาจจะได้ practice ทางผ่าตัดด้วยดูแลคนไข้อยู่เยอะพอสมควรเราก็เริ่มเห็นเราก็เรียนอยู่ก็พอปานกลางนะไม่ได้เรียน
5: โอ้ไม่จริงครับเรียนเก่งมากพี่ชายนี่เรียนแบบท็อปเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนเล่นดนตรีเก่งเล่นกีฬาเก่ง
0: เอ้ยไม่ขนาดนั้น
5: ลองไป
0: ครับยังไงก็ตามเนี่ยก็เลยเราก็สมัยนั้นสอบโควต้าอะไรเงี้ยเนาะคณะอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นมันก็คงเลือกไม่กี่คณะที่เราจะเลือกก็เลยเลือกมาเรียนแพทย์แต่ว่าแน่นอนเราเติบโตมาแบบนี้เรารักดนตรีตอนช่วงที่เราอยู่ปี1แล้วเราก็แบบโอ๋จะลาออกจากโรงเรียนแพทย์แล้วเพราะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปสายดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใครagainstนะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราเข้ามาแล้วก็แบบรับฟัง
4: คือขณะที่1ก็เรียนหมอเนี่ย
1: ครับ
4: ใจเค้าไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะพอถึงปลายปีพอคะแนนได้ดีฝรั่งอ่ะนะเค้าบอกแม่ละ
3: เขาแล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วที่จะไม่เรียนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ลูกต้องสอบนะแล้วพยายามสอบให้ได้คะแนนดีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นจะคิดว่าลูกเข้ามาเรียนหมอได้พ่อเพราะว่าพ่อเป็นตอนนั้นพ่อเป็นรองอธิการนะหร
4: ือ
3: เป็นคณะเป็นอะไรฮะอธิการหรือเปล่าเป็นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเข้ามาเพราะเส้นเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทําให้ดีที่สุดพอเสร็จแล้วเราออกเลยไปหาที่เรียนดนตรีกันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยอ้าวโอเค
0: แต่ทุกอย่างอ่ะการที่เราได้รับการซัพพอร์ตทางจิตใจที่ไม่ทําให้เราแบบดําดิ่งไม่มากกว่านั้นคือไม่เห็นว่ามีใครมาบีบคั้นเราเลยนะช่วงนั้นรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่เราได้นั่งอยู่กับตัวเองได้คุ้นคิดได้มองเห็นเส้นทางทุกอย่างแบบนั่นหมดเลยแล้วจนกระทั่งในที่สุดอยู่ๆมันแวบขึ้นมาเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเดินหน้าต่อไปแล้วเราก็ทําสิ่งที่เรารักคู่กันไปได้ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้สึกเสียใจนะที่ตัดสินใจนี้เพราะว่าเราก็ยังเป็นหมออยู่แล้วเราก็ยังเล่นดนตรีเราก็มีโอกาสได้ทํางานที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ย
3: แม่บอกว่าวันนั้นนะคะที่ลูกเห็นแสงสว่างขึ้นมานะคะที่เขาจะตัดสินใจมาเรียนหมอค่ะแม่ร้องไห้เลยค่ะแม่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ดีใจนะที่ลูกตัดสินใจที่จะเรียนหมอแต่แม่ดีใจที่ลูกหาทางออกด้วยตัวเอง
4: แต่สุดท้ายของสุดท้าย ตอนสอบปี4แพทย์ได้เกียรตินิยม
3: เกียรตินิยมหมด

0: จนทุกวันนี้มองย้อนกลับไปผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เสียใจที่ผมตัดสินใจทำแบบนี้
1: แต่ครอบครัวนี้ก็เล่นดนตรีตลอด
0: ก็เล่นดนตรีตลอด
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ถ้าจะร่วมกันเล่นดนตรีให้พวกเราฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับยินดี
1: ใครจะเล่นอะไรครับ
2: เดี๋ยวคุณพ่อจะไวโอลิน
1: คุณพ่อสีไวโอลิน
3: ไม่ได้เล่นมา50ปีแล้วจะลองเล่นให้ดู
1: เราฟังปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่จะทำอะไรครับ
4: ไม่เล่นดนตรีแล้วค่ะวันนี้ก็ขอเป็นคนร้องช่วยร้องก็แล้วกันนะคะ
1: นักร้องคุณแม่จะรับบทเป็นนักร้อง
4: แต่เสียงตอนนี้จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะบอกให้จะบอกไว้ก่อน
1: ครับแม่ทั้ง2คนนี้ออกตัวก่อนเลยนะคนนึงบอกไม่เล่นมา50ปีอีกคนนึง
4: ร
1: ้องไม่ค่อยได้พี่ชายล่ะครับ
0: พี่เล่นคีย์บอร์ดครับ
1: ครับจะออกตัวอะไรมั้ยครับ
0: ก็คีย์บอร์ดมันเล็กไปหน่อยนะครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้ครอบครัววัฒนศักดิ์ครับ
2: 1 2 3 4

และหันมาใช้เวลาร่วมกันเมื่อไรหนอคนเราจะเลิกฆ่าฟันและหันมายิ้มให้กัน

0: ผมรู้แล้วแหละผมรู้แล้วแหละว่าเด็กคนหนึ่งที่มีทัศนคติเป็นบวกเนี่ยมันมาอย่างไรจริงๆมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพลงที่พี่เล่นกันทั้งครอบครัวเนี่ยมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับงานที่คุณพ่อทำนะครับการที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้ลูกนั้นเห็นแบบอย่างว่าเราควรจะมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่างไรเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวสิครับผมเรื่องแบบนี้มันเป็นการซึมซับนะเราเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะตอนที่เรามีลูกเองเราพบว่าการที่เราเป็นยังไงเราทำอะไรเราคิดอะไรเรามีรีแอคต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับลูกยังไงเนี่ยมันซึมซับโดยตรงเลยไปถึงลูกเลยแล้วอยู่บนถนนเรารู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมทางเราเจอเหตุการณ์บนโต๊ะอาหารกับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมร้านกันเราแสดงออกยังไงเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราละเอียดอ่อนกับความรู้สึกเราเองกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆคนรอบข้างเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดไปเอง
0: พี่หนงคิดว่าพี่หนงซึมซับอะไรมาจากคุณพ่อบ้างครับ
1: คือคุณพ่อมีความตั้งใจและจริงจังแล้วก็สิ่งที่เขายึดมั่นอยู่เราเห็นแบบไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือเปล่าแต่เราเห็นตลอดเวลาว่าเนี่ยการที่เป็นตรงไปตรงมาเป็นแบบนี้แล้วก็การที่จริงจังแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาเป็นแบบนี้
0: แล้วคุณแม่ล่ะครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนกันตรงที่ว่าจริงจังและเวลาอยากจะทําอะไรเนี่ยจะทําจริงเช่นแบบทําอนุบาลเงี้ยวันเปิดเทอมในทุกๆครั้งเนี่ยเราทั้งบ้านเนี่ยจะต้องไปล้างอนุบาลคือพวกนึกออกมั้ยถ้าเราเป็นเจ้าของเราคงจะจ้างคนมาอ่ะเดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยบ๊าบ๊าบ๊าไม่เลยเนี่ยคุณพ่อลงไปช่วยนั้นฉีดน้ําเราก็ขัดพื้นสมัยที่อนุบาลยังไม่มีประปาเข้าเนี่ยคุณพ่อก็จะเอารถตู้ที่ซื้อมาเนี่ยยัดถังน้ําเป็นเหล็กไว้ท้ายรถเราก็จะนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ไปเติมน้ําจากประปากดหยอดเหรียญแล้วเทเข้าไปในเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราเห็นตลอดเวลาว่าไอ้กว่าการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราจะต้องจริงจังแล้วเราดูทุกดีเทลเนี่ยจนอีกวันจะเปิดเทอมเนี่ยประมาณเที่ยงคืนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เลิกเนี่ยได้รับการเรียนรู้มากเราจะมีเวลาเท่าไหร่เราจะทําให้มันถึงดีเท่าที่เราจะทําได้แต่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยถ้าจะไม่ใช่เรื่องนี้ที่เป็นขอบข่ายเดียวใครที่เหลือกับพ่อนะการที่มีแม่แบบนี้ทําให้เราอยากมีลูกถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยมีฝันแบบโตขึ้นจะเป็นสถาปนิกโตขึ้นเป็นนักดนตรีไม่มีเลยนะไม่เคยคิดไม่เคยมีฝันว่าอะไรเลยมีฝันครั้งเดียวที่จําได้คือตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยาก
1: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็นนะ
0: อันนี้มันคือเด็กใจแตกชัดๆ
1: เปิดต้องแยกให้ออกระหว่างมีลูกกับอยากมีแฟนหรือมีครอบครัวแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องเลี้ยงลูกดีเหมือนแม่แน่มั่นใจแบบนั้นเลยนะแบบโอ้เกินตัวมาแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ทัศนคติต่อครอบครัวเนี่ยมันส่งมาที่เราแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราวันนึงที่เรามีครอบครัวเราจะทําสิ่งนี้ได้ดีเราเชื่อเพราะเราเห็นแม่เราทําแบบนี้แล้วเราก็
0: เช่น
1: เอาง่ายที่สุดคือทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีเนี่ยแม่จะแบบโผล่มาตรงนั้นตลอดเวลาถึงแล้วเราจะเกเรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่รู้แม่จะเสียใจนี่แบบจริงๆเลยนะไม่ได้เป็นคําพูดแบบว่าพูดเซตไว้แต่ว่าเราจะรู้สึกลึกๆว่าไม่ทําดีกว่า
0: เคยทําคุณแม่ร้องไห้มั้ย
1: เคยทํา
0: อ้าว
1: เคยทํา
0: ทําอะไรให้คุณแม่ร้องไห้เพราะอะไรครับ
1: แม่เค้าบังคับให้แปรงฟัน
0: แค่นี้เลยนะแล้วยังไงแล้ว
1: ใช่มั้ยป่ะใช่มั้ยอะไรแบบไม่ได้ร้องไห้เยอะแต่ว่าทําแม่เสียใจอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าจําไม่ได้อ่ะ
2: มันเยอะจนจําไม่ได
1: ้แต่ว่า
2: ในความรู้สึก
1: แต่ว่าไอ้สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราไม่อยู่กับแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ยึดโยงเรากับครอบครัวไว้แล้วก็พยายามจะทําให้มันดีเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาจนเราโตขนาดเนี้ยถ้าเราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแบบไม่ถูกอ่ะเนี่ยแล้วเนี่ยมันทําให้เรายึดโยงกับครอบครัวไว้โดยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง
3: คือพ่อก็ไม่ได้ค่อยคุยกับ
0: ลูกชาย
3: เท่าไหร่นะแต่ว่าจําได้เลยหนองเขาจะพูดหรือเขียนจําไม่ได้แล้วบอกน้องจะไม่ทําให้แม่เสียใจ

0: ซึ่งอันนี้นะจะไม่เคยได้เห็นน่ะว่าเด็กจะมาพูดกับพ่อแม่อย่างนั้นซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะความใกล้ชิดเนี่ยเขาจึงเขารู้ว่าแม่เป็นห่วงมากนะอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่นะโหน่งจะพูดขึ้นมาง
1: ั้นต้องกลับไปถามคุณแม่ทำอย่างไรลูกๆถึงจะรู้ว่าคุณแม่เนี่ยรักเขามากขนาดไหน
2: ที่จริงมันยากที่จะบอกนะฮะว่าทำอย่างไรแต่แม่คิดว่าจากการเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดว่าเวลาที่เราจะเตือนลูกหรือว่าลงโทษลูกอย่าลืมไม่เคยจะต้องพูดทุกครั้งว่าแม่รักลูกนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวที่ว่ากอดกัน
1: หอมกันนี่กำลังจะถามว่ากอดหอม
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทุกครั้งเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้ ลูกโตมาก็เหมือนกันเวลาเขาจะไปเขาก็จะมาหอมแม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นจนเต็มถึงเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: คุณพ่อทำบ้างไหมครับ
0: ก็ทำตาม
2: ทำตาม
3: ผมว่าส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความรักมันไม่ใช่แค่ว่าแบบกอดกันก่อนไปบายบายกันคุยกันถามตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกันชนิดที่อธิบายยากเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่มันต้องสร้างมันแล้วมันไม่ได้เกิดจากวันนี้นะมันเกิดจากตั้งแต่จุดเริ่มต้น
2: อ
3: ่ะ
2: ตั้งแต
3: ่มันหลายอย่างมันลึกซึ้งเกินกว่าจะบอกว่าเฮ้ยคุณไปทำแบบนี้สิ3-4ข้อแล้วมันจะดีไม่มีทางตราบใดที่คุณหัวใจคุณยังไม่เชื่อมกับลูกของคุณเองถ้าเมื่อไหร่ที่เชื่อมกันแล้วนะมันไม่เคยหายไป
1: งั้นถามนิดนึงครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นความรักที่ครอบครัวมอบให้กับพี่ทั้งจากพ่อแม่ก็ดีพี่ชายหรือน้องสาวก็ดีนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการทําดนตรีของพี่มั้ยครับ
3: โยงได้เก่งเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทําให้เราเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความจริงใจต่อกันผมเวลาทํางานผมไม่ได้ทรีตอีกคนนึงเป็นลูกค้านะใครเคยบอกว่าเป็นลูกค้าคือพระเจ้านี่ผมไม่เห็นด้วยลูกค้าไม่มีแต่ว่าเป็นคนที่เข้ามาเค้าอยากจะมาแชร์ความประสบการณ์หรือเค้าอยากจะได้อะไรจากเราแล้วเรามาทําอะไรด้วยกันอินวอลฟ์กันเนี่ยทีนี้ถ้าเราสามารถเปิดความรู้สึกของเราต่อเค้าสิ่งที่เค้าอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราพยายามเชื่อมความรู้สึกต่อกันให้ความจริงใจต่อการที่อยากทําให้งานมันดีเนี่ยมันจะเกิดแล้วพอความรู้ความสิ่งนี้มันเกิดเนี่ยเวลาเราสร้างสรรค์หรือว่าการที่สมมุติง่ายๆเช่นแบบเฮ้ยเปิดไม่ชอบสิ่งที่เราทําอยากจะแก้ไขแทนที่เรารู้สึกว่าเป็นการตําหนิแต่เรากําลังจะมองที่งานแล้วเรารู้สึกงานมันจะดีขึ้นมันจะทําให้งานมันดีแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ
1: ์คือพี่กําลังจะบอกว่าทัศนคติของการมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็รวมถึงความรักที่เราได้รับจากครอบครัวเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานทั้งที่มันเป็นเชิงของการทําเพลงเองเลยก็ตามเนื้อหาที่ใส่อารมณ์ที่ใส่หรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วย
3: อ
1: ันนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการตั้งเป้าหมายหรือว่าการอยากให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จเหรอครับ
3: ไม่มีเป้าหมายเลยเพราะมีเป้าหมายอย่างเดียวคืออยากมีลูกคือเราไม่เคยมองแบบเฮ้ยเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้จากซักเซสมีคนรู้จักทั่วประเทศไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็โดยเฉพาะงานดนตรีที่ทําเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นงานที่เฉพาะมากแล้วก็ไม่ได้กว้างขวางมาก
1: ก็มีเป้าหมายมั้ยเพลงนี้ต้องดังเพลงนี้ต้องฮิต
3: ถ้ามีคนแบบเฮ้ยหนูมาช่วยทําเพลงนี้ให้ฮิตกันเถอะแล้วก็ทํานะแล้วก็ทําแบบนั้นเพราะมันมีโจทย์แบบนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยก็คือว่าทําเพราะว่าอยากจะทําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเฮ้ยมันเพราะดีนะอะไรมันมีคุณค่าต่ออะไรสักอย่างเช่นเพลงที่เขียนเมื่อกี้ก็เขียนเองแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็อยากทํามันขึ้นมาแค่นั้นเอง
1: แล้วเป้าหมายของการมีลูกตั้งแต่ม.3นี่ได้เกิดขึ้นจริงตอนอายุเท่าไหร่ครับ
3: เรามีลูกอายุ26
1: ก็ถือว่าเร็วนะฮะผม32แล้วปีนี้
3: เรานับการมีลูกเนี่ยเป็นการตัดสินใจแต่งงานมีลูกเนี่ยมันเป็นไอเดียของภรรยาซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากสําหรับผมเพราะว่าเค้าบอกเลยว่าถ้าเราจะมีลูกเนี่ยเราควรจะมีลูกตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเรายังไปซ่ากับลูกได้ซึ่งมันใช้เวลานะสมมุติถ้าเราไม่มีตอนนี้นะมันบวกอีก10ปีนะกว่าลูกเค้าจะโตกว่าจะวัยรุ่นเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะฉะนั้นการที่ตัดสินใจตอนนั้นทําให้ตอนเนี้ยลูกเราอยู่ปี2เรายังไปดูคอนเสิร์ตกับลูกได้อะไรเงี้ยคุยภาษาเดียวกันส่งเพลงให้แชร์เพลย์ลิสต์กันอะไรเงี้ย
1: อย่างที่ผม

0: บอกคุณผู้ชมไว้ในตอนต้นว่าสมัยก่อนผมจะเห็นพี่ไปนั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟแถวมหาลัยผมเสมอผมก็เดินเข้าไปถามว่าทําอะไรพี่หน่งจะตอบผมเสมอเลยครับว่ามารอลูกลูกเลิกประมาณบ่าย 3:10 นั่งรอลูกแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแกมารออะไรตั้งแต่ 10:00 คือเหมือนว่าไม่ไปไหนเลยแกส
1: ่
0: งลูกเสร็จปุ๊บแกนั่งรออยู่แถวโรงเรียนเลย
1: คืออย่างเงี้ยบ้านในครอบครัวเราตัดสินใจภรรยาทํางานหลักเหมือนคุณแม่บอกว่าต้องมีใครสักคนดูแลลูกซึ่งอันนี้เราประวารณาตัวเลยว่าขอเป็นคนเลี้ยงลูกเองไม่ห้ามที่บ้านไม่ห้ามมีคนพี่เลี้ยงทั้งสิ้นห้ามมีคนที่มาคอยดูแลทําความสะอาดเราจะจัดการเองเราจะเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําแบบนี้เราเนื่องจากงานเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็จะเราก็จะเลี้ยงลูกตลอดเวลาสมัยที่มีลูกคนแรกเนี่ยก็ลูกตื่นก็อยู่กับลูกพอลูกหลับก็ทํางานแล้วก็พอลูกตื่นมันไม่สลับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับลูกตลอดเวลาขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดก็จะเห็นเราแบบนั้นคือตอนเช้าเราไปส่งลูกกลางวันเราก็จะอยู่แถวนั้นเพราะบ้านเราอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนั้นไงแล้วเราก็รอรับลูกกลับคุยกับลูกตอนเย็นอยู่บ้านแล้วพอลูกกลับเรียบร้อยเราค่อยเริ่มทํางานหรือว่าตอนที่ลูกไปโรงเรียนเราก็ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่งานจริงๆก็คือตอนเนี้ยมันมาอยู่ที่ลูกทั้งหมดเลย
0: ทีนี้เลี้ยงเค้าเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามามั้ยครับ
1: ไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วมันเป็นเคมีของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเคมีของผมกับภรรยาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่สิ่งที่เหมือนกันที่ยังยืนหยัดอยู่มันคือความรักการให้เวลาการต่อสายความสัมพันธ์อันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมที่บ้านเราเลี้ยงลูกเนี่ยคุยเยอะกว่าที่บ้านพ่อกับแม่เราคุยกับทุกลูกเรื่องกับลูก
0: เดี๋ยวนะฮะแม่ที่เรียกว่าดูจะคุณแม่ดูเหมือนจะคุยมากแล้วพี่คุยมากกว่าคุณแม่คุยกับลูกอีก
1: ใช่เราคุยกันตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระปล่อยมุกยันลึกซึ้งเรื่องชีวิตหลังความตายหรืออะไรแบบเนี้ยคุยเรื่องทุกอย่างขับรถผ่านบนถนนเนี่ยคือในเราถือเวลาในการขับรถพาลูกไปโรงเรียนไม่ได้เป็นเวลาแห่งความหงุดหงิดเพราะรถติดนะมันช่วงเวลาที่ทุกคนไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ด้วยกันและการสนทนาเนี่ยมันข้ามรุ่นเลยแล้วเราก็คุยเรื่องเดียวกันในทัศนคติหลายๆแบบแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราชอบมากแล้วเราก็จะได้มุมมองบางอย่างสมมุติเรามีปัญหาเรื่องการทํางานหรือเราก็โยนให้เด็กๆเลยให้ทําไงดีบางทีเราได้คําตอบชนิดที่แบบซื่อๆตรงไปตรงมาของเด็กแล้วเราเอ้ามันง่ายแค่นี้เองทําไมเราต้องรู้สึกมันยากขนาดนั้น
0: อ๋อนี่พี่ใช้วิธีการเดียวคุณพ่อคือคิดงานไม่ออกแล้วโยนให้ลูกเงี้ยเหร
1: ออันนี้ทําเป็นประจํานี่ไม่ใช่
0: อ๋อนี่มันเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
1: เราแลกเปลี่ยนกันได้นะเราไม่มีภัยหรอกเวลาผมทํางานเพลงเนี่ยผมก็จะก่อนที่ผมจะส่งให้
0: ลูกค้า
1: หรือเจ้าของงานเนี่ยผมจะส่งให้ลูกชวนลูกมานั่งฟังก่อนแล้วด่านแรกคือโปรดิวเซอร์ที่เป็นลูกเนี่ยจะโดนคริติกก็จะคริติกมาพ่อให้ตรงนี้มันไม่ได้กับพ่ออะไรเงี้ยก็จะช่วยกันทําให้งานดีขึ้นบางงานนี่จริงจังขนาดว่าฟ้าพ่อต้องทําลูกคนโตพ่อต้องทําเพลงที่มันสไตล์แบบญี่ปุ่นมากก็บอกให้ฟ้าลองหาเพลงมาให้พ่อหน่อยจํานวนนึงพอฟังแล้วทําส่งให้ลูกฟังก่อนลูกบอกนี่ไม่ใช่เพลงญี่ปุ่นเลยพ่อนี่มันเพลงพ่อชัดๆพ่อต้องแก้ใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ไปแก้มาจนสุดท้ายกลายเป็นเพลงที่โหยญี่ปุ่นมาก
0: ล่าสุดได้ยินว่ามีลูกคนกลางที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน
1: ใช่
0: เพลงใหม่ล่าสุดของ
1: The
0: Photo Sticker Machine ด้วยลูกชายใช่มั้ยครับ
1: มาดีครับ
0: น้องมาดีทําอะไรครับ
1: ทําแอนิเมชั่นครับผม
0: แอนิเมชั่นให้มิวสิกวิดีโอ
1: ใช่
0: เพลงชื่อว่า
2: คุกคุ
1: เป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วเนี่ยคุกคูประมาณนี้คร
0: ับแปลว่า
1: ท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
0: คุกคูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจาก The Photo Sticker Machine และลูกชายมีฉายาไหมครับ
1: Garlic Head ครับ
0: และ Garlic Head ครับ ให้หัวกระเทียมครับ ไปชมกันครับ

0: ผมชอบวิธีการปลูกฝังหรือการถ่ายทอดของครอบครัววัฒนศัพท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าใครจะไปรู้ว่าการที่มอบบทเพลงให้ลูกนั้นไปแต่งทำนองอยู่ดีจะสร้างศิลปินที่สร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ให้เยอะแยะมากมายและใครจะไปรู้ว่าในเจนถัดไปที่พี่มอบโอกาสให้ลูกนั้นมีโอกาสได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมทำงานด้วยเนี่ยอาจจะสร้างศิลปินที่เป็นศิลปินแอนิเมชันคนเก่งต่อไปในอนาคตก็ได้ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับว่ามาจนถึงวันนี้ในฐานะที่เห็นลูกทั้ง3คนแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: แม่รู้สึกภาคภูมิใจนะคะในลูกแต่ละคน ที่เขาสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดนะฮะตอนที่เราเลี้ยงลูกหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าโอ้เราอยากจะให้ลูกไปเป็นอะไรนะฮะแต่คิดแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เรารักกันนะฮะรักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนี่แม่ก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจในน้องที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาทุกๆวันนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ดีเป็นสิ่งที่ดีอะฮะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเป็นหน้าภาคภูมิใจของแม่นะไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตที่เป็นหมอก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการผ่าตัดก็ดีหรืออะไรต่างๆการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการดำรงชีวิตทั้งสองคนแล้วก็น้องถ่ายทอดมาถึงน้องคนเล็กนะฮะน้องคนเล็กซึ่งไม่ได้มาในวันนี้อะฮะก็เป็นคนที่สามคนจะรักกันมากนะคะ
0: พี่ต้องหาอิจฉาได้แล้วเพราะว่าเขาพูดชื่อพี่ก่อนเป็นคนแรกเห็นไหมนงก่อนแล้วค่อยเป็นหนึ่ง
2: รายการนี้มันเป็นผมไง
0: นงแล้วค่อยเป็นหนึ่งแล้วค่อยเป็นนุชเห็นไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะค่ะ
0: ปกติมันต้องหนึ่งแล้วนงแล้วนุชนะ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้คนสุดท้อง
0: คุณพ่อครับ
3: ตอนนี้ครับคือเผอิญผมทำเรื่องของภาษาอังกฤษว่า empathy หนึ่งก็ทำเรื่อง empathy ซึ่งแปลว่าความร่วมรู้สึกถึงแม้เขาจะโตกันแล้วก็ตามเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องมีความร่วมรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาอย่างวันเนี้ยที่จริงก็มาไม่ได้หรอกนะแต่ต้องมา
0: ครับ
3: ทำไมต้องมาเพราะงานที่โหน่งเขาจะต้องใช่ไหมแสดงความรู้สึกใช่ไหมต้องมาแน่นอนนะเวลาการ่าพีเมียหนังเนี่ยนะคนอื่นๆติดหมดผมยังไงผมก็ต้องมาอย่างน้อยเป็นตัวแทนของแม่หรือคนอื่นๆใช่ไหมก็ต้องมาไม่ใช่ว่าอยากจะมาดูหนังจากอยากมาให้กำลังใจเนี่ยนะพ่อกับแม่มีความภูมิ
0: ปกติคนอื่นเขาดูไปดูภาพยนตร์อุ้ยลูกเขาแสดงเอ้ยนี่ลูกเขากำกับอันนี้นี่ลูกเขาแต่งเพลงคนอื่นอาจจะไม่ได้มีใครไปฟังเพลงประกอบเลยแต่พ่อแม่ไปลงหนังกาล่าทุกครั้งไปฟังเพลง
1: ปกติเองก็ไม่ค่อยชอบดูหนังนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกที่พอลูกทำเนี่ยเราก็ไปแล้วเราก็จะนั่งจนกระทั่งเขา
2: ขึ้
1: นค่ะเห็นชื่อจนคือออกจากโรงหนังคนสุดท้ายค่ะ
3: เห็นไหมคือคนดูคนอื่นเนี่ยก็ออกไปหมดแล้วเราต้องคอยดูโอ้มีลูกเราเนี่ย

0: โอ้โหนามสกุลเราอยู่นี่นะ
1: ปกติเนี่ยพี่หน่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหญ่ในวงการทำเพลงแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกเขาดูเป็นเด็กมากเลยเหมือนเป็นลูกแยกอะไรเงี้ยเป็นลูกแบบโอดว่าแต่ครอบครัวพี่น่ารักจริง
2: ๆขอเสริม
1: ครับ
2: คุณพ่อคุณแม่นิดนึงไอ้ความรู้สึกสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลความภาคภูมิใจกับพ่อแม่ต่อลูกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อลูกได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และความรู้สึกที่พ่อแม่รู้สึกไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วลูกได้รับรู้ถึงว่าพ่อแม่ภูมิใจเอาแบบง่ายๆเบสิกแบบไม่ได้ไปเรียนที่นี่สอบได้นั่นได้นี่เล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ต้องเรียกว่าความประสบความสําเร็จก็ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่เรารู้เสมอว่าเฮ้ยถ้าเราทําแล้วมันดีขึ้นแล้วพ่อแม่รู้สึกถ้ามันทําสิ่งนี้ได้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเด็กคนนั้นหรือว่าใครก็ตามจะต้องไปถึงเบอร์ประสบความสําเร็จพ่อแม่ถึงจะภูมิใจพ่อแม่สามารถแสดงความภูมิใจให้ลูกได้ตั้งแต่วันที่ลูกก้าวเดินก้าวแรกเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจเขาเสมอความรู้สึกนี้มันจะทําให้เขาเติบโตแล้วก็งอกงามอันนี้สําคัญมากกว่าลูกจะสับประสบความสําเร็จหรือเปล่า
1: คือไม่ได้พูดอะไรอวยแต่ว่าให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยๆที่เขาทํา
2: ให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองสอนอะไรก็ได้ให้เด็กคนนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาก็ตามรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอย่างน้อยฉันก็มาถึงตรงนี้แล้ว
1: ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัววัฒนศัพท์นะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัววันนี้เราพูดถึงลูกๆของทั้งลูกพี่หนึ่งแล้วก็ลูกพี่หนงถ้าเราจะไม่ให้เขามามีส่วนร่วมเลยคงจะไม่ได้นะฮะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหมอกกับน้องฟ้าครับผมมาเลยลูกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรกันบ้างคะ
3: หนูชื่อเด็กหญิงพอใจวัฒนศัพท์ชื่อเล่นชื่อหมอกค่ะ
4: เด็กหญิงปลายฟ้าวัฒนศัพท์ค่ะ
1: ครับคนไหนเป็นลูกใครบ้างคะ
3: หมอกเป็นลูกของวิชยะวัฒนศัพท์ค่ะ
1: คุณวิชยะนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
3: พ่อหนงค่ะ
1: พ่อหนงแล้วปลายฟ้า
4: เป็นลูกของพ่อหนึ่งค่ะ
1: ลูกของคุณพ่อหนึ่งนะคะทั้งสองคนวันนี้มาเล่นดนตรีอะไรกันคะ
3: วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาขอโทษค่ะ
1: พูดได้เลยลูก
3: วันนี้นะคะพวกเราก็มาในฐานะวงหนึ่งค่ะซึ่งวงของเราก็มีชื่อเหมือนกันนะคะวงของเราชื่อว่า PM 2.5 ค่ะ
1: นึกว่าเป่ายิงฉูบกันเมื่อกี้ตั้งใจใช่ไหมลูก2.5
3: เป็นท่าวง
1: PM นี่มาจากอะไรครับ
3: PM ก็มาจากปลายฟ้าแล้วก็หมอกค่ะ
1: แล้ว2.5ล่ะครับ
3: 2.5ก็มาจาก PM 2.5 หรือฝุ่นในช่วงนี้ค่ะ
1: มาจากฝุ่นในช่วงนี้นั่นเอง
3: แต่ว่าจริงๆนะคะว่า 2.5 ก็มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันค่ะ
1: มาจากอะไรคะ
3: ไม่บอกค่ะ
1: อ้าวเป็นความลับ
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นความลับของหนู2คน
3: ใช่ค่ะมันเลยมาที่มาของเขาว่า 2.5
1: บอกได้ไหมบอกอาได้ไหมบอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับโอเคไม่บอกก็ได้ไม่บอกเหรอบอกนิดนึงนะไม่ได้นะเก็บความลับไว้แล้วเพลงที่จะมาเล่นชื่ออะไรคะ
3: เพลงที่เราจะมาบรรเลงในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่พวกเราช่วยกันแต่งขึ้นมาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะ
1: แต่งเอง
3: ใช่ค่ะเป็นแต่งเองแล้วก็แกะคอร์ดกันเองค่ะ
4: ก็แบบคิดทำนองเอง
3: เพราะพวกเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องด้วยกันค่ะก็เลยลองสร้างเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: แต่งตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ
3: 9ไม่ก็10นี่แหละค่ะ
1: ประมาณ9ขวบ10ขวบหนูแต่งเพลงกันได้แล้ว
3: ค่ะ
1: พร้อมไหมคะชื่อเพลงว่า
3: เพลงชื่อว่า I Love My Life ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับปลายฟ้าแล้วก็น้องหมอกด้วยนะครับ PM 2.5

การกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปและนี่คือเรื่องราวของครอบครัววัฒนศัพท์ครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบุ๊คสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบุ๊คเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซ์ซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับจะในนี้ก็จะสามาร

0: อกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิถีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณพุทธรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
1: ฮะได้เลยครับ
0: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 3-4 อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับ ได้ครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยครับ
0: อ๋อครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเสร็จเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆครับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟครับชื่อคอฟฟี่เดอล่านะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: มากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่น City Bus มาแล้วก็พบว่าสะดวกมากเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐ
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะ

0: ย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าcity bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
1: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกอบเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
1: ได้กับคนจำนวนมาก
0: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาอย่างมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
1: รถติด
0: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ติดมาก
0: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
0: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสและซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
1: กัน
0: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
1: าน
0: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTSนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่น
0: เป็นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่า crowdfunding

0: ป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการครับ
1: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะครับการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะมาอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไป เยี่ยมที่ออสแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
1: ้
0: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovation เราต้องมี creativity ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได
1: ้
0: ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแจ้ง
0: พี่แซมไม่ใช่ไม่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
2: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสนี่พี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
2: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
2: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับ
2: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันนะฮะ
0: ส่วนใหญ่แล
2: ้วครับ
0: จริงป่ะ
2: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิ
2: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
2: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
2: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทำตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรนะ
0: ครับ
2: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี
2: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
2: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
2: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
2: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ้ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
2: ไม่ผม

0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
1: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
1: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
1: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
1: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
1: ก็
0: พักๆไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
1: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: โยงครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่นพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะ
1: ค
2: นละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอิดิชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็เลยรู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เหมือนพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูซิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ
1: ่
2: ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: ม
2: ัน
1: ย
2: ัง
1: อย
2: ู่อ่ะเราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
2: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตอบหรอกว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นอีกมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็ตำราเล่มนึงผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจำได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทำในวันนี
1: ้ครับ
2: เราก็ทำเหมือนเดือนแรกครับ
1: มีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีไหม
2: ผมว่าออมอาจจะลำบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
1: ครับ
2: เช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเขาเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรู้สอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
2: วันไหนก็ตามที่คุณ

0: หามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทครับเนี่ยผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเค้าชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงเค้าจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือมันต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็ต้องเริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วว่า
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF IMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสน

0: ฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
1: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
0: ครับ
1: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเหอะ
0: ครับ
1: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
0: ครับ
1: ผมผ่านมาแล้ว
0: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
0: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
2: และผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิก
2: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
4: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะดูแล
3: มาดูแล
4: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
2: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยเป็นสิ่งดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
4: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
0: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
4: ก็เป็นแล้วค่ะ
3: เป็นมันคือเหมือนกับ
4: กันแล้วคบกันแล้ว
0: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
4: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
3: วันนั้นออกรายการคร
4: ับ
3: ไทย TBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
4: เราก็อุ๊ยอุ๊ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
2: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
3: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
2: ี่ให้เราหมดเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบปิดไม่ได้แล้ว
4: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
3: ห
4: นูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองเขาเป็นนักมวยอะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนนึงที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
0: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: พี่ยามทำไมวันนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
6: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
5: อ๋อเหรอคะ
6: ครับ
5: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
6: ครับผม

0: กรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
1: อันนี้หอไม่เห็นไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
0: ดีมากเลยค่ะอันนี้หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูขวัญถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละเปล่าแม่หนูจะเอาข้าวไปให้พี่เอ็มเขาทำไมล่ะก็พี่เอ็มเขาหากินเองได้หนูก็ไม่ต้องไปหาอะไรเขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่นางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
2: ่เหรอแม่
1: กินข้าวแม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลี้ยงเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้า
0: แม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วไม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
3: ่
0: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้าไม่ติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
3: ได้จ้ะ
0: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
3: แล้ว
0: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอะ
3: แล้วจ๋า
0: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
3: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
0: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บนี้หุ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้าง
3: จ๋า
0: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
3: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
0: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
3: โอ้ไม่รู้ดิคือมัน ที่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
0: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกได้แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
4: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
3: ขอโทษ
0: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปย้อนออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
3: พี่ขอโทษ
0: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอกพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
3: ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
3: พี่รักจ๋านะ
0: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
3: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
0: อย่ามาทำแบบนี
3: ้คือพี่ขอโทษ
0: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
3: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะอย่าไปนะ
0: พอละพี่เอ็มปล่อย
3: ไม่อะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอะจ๋าช่วยพี่ได้ไหมอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหม
0: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
3: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่2เรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจอ
1: ใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้ว
3: ค่ะ
1: เราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดณตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
3: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
4: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
3: 200เม็ด200เม็ด
0: ดูดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
4: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
3: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
1: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
1: เขานิ่งค
3: ่ะแต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งนึงทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
1: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
3: อ
1: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ
3: ่
0: ะคุณรู้สึกยังไงครับ
4: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วยังอยู่ได้นะวะอะไรเงี้ยครับแต่อย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอ่ะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
3: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
4: ๆครับ
3: เราจะอยู่ยังไง
4: ติดคุกครับ
3: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
5: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะ ถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
3: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบตอนนั้นเป็นยังไงคะ
5: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมค่ะ
3: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
4: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
3: ค่ะ
4: มันถึงจะสำเร็จ
3: ขอบคุณพี่ละขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการไงคะ
1: นะตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
0: คร
1: ับ เราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้แบบมือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่เป็นเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช้เวลานานไหมครับที่สู้
1: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
3: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
4: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
3: ค่ะ
4: ใช่
0: และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
4: ใช่ครับ
1: เลิกขาด
0: แล้วเลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
4: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
3: ่
4: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกเหล้า
3: โอ้โห
4: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น3 4อย่าง
3: ชีวิตพุ่งอย่าง
4: น
3: ี้เลยนะ
1: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็มูฟไปอยู่ในคอนโด
0: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
4: ใช่ครับ
0: ดีขึ้นทุกอย่าง
4: ดี
1: ครับใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
0: ้
1: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตหนึ่งใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ย
0: คุณไปบนที่ไหนครับ
1: ไม่
0: ถึง
1: ได
0: ้
1: บน ไม่ได้บนค่ะ
0: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักหนึ่งมันก็มาเกิดปัญหา
1: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
3: ถึงขนาด
1: หมดเลยค่ะ
3: หมดบัญชี
1: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
0: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
1: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม่ เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
2: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ๋า
1: โอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
2: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
4: มัน
1: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
4: ใช่
1: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขาอะเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนนะคะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11
0: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แมวค่ะ
0: แมวทำไมฮะ
1: แมวมันร้องเงี้ย
4: มันร้อง
1: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มล็อกเคิลจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเขาแบบร้องไห้
4: เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
1: ใช่ค่ะ
4: เรายังมีลมหายใจนะ
1: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
1: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่
2: ะ
1: โทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยบอกเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
2: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
1: โอ
0: ้เอาอีกแล้ว
2: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
1: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
0: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี้ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
4: เขาไปเหยียบกิเลนนะเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้
2: อ
4: ่ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวเนี่ยผมอาจไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกรงกั้นนะคือผมก็จำไม่กันนะจำไม่ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
1: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
0: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
2: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมาก
1: ๆ
2: ให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
0: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
2: ้
0: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
6: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่เลย
0: ปีใหม่ครับ
7: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
7: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเลวๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่ทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างสำคัญ

0: ความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
1: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
2: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
1: แต่พี่นิก
3: ครับ
1: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
3: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
1: มันยังไม่จบมีอยู่วันนึงคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: ผักบุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ถ้าชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทำให้พี่เลิกยาได้ต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่พี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่พี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้านั่นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วเหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่เหรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมันได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยโค้ชจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอดวะฮะทำไมใจสอดได้ขนาดนี้อ่ะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: หนูพี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะทำไมพี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแวบไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยากให้
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เรื่องผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: พี่กบศศิวภายิ้ม
2: ใช่ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก
1: ็
2: ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาตัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ชก
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้ที่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พี่เอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่
1: เ
0: ขาไม่
1: ห
0: ยุดเขาให้หมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: สองปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ครับ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งแล้วนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะมีเขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราผมว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
2: คุณหูร้องไห้เลยแบบพี่เอ็มทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
0: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
2: พี่เอ็มชอบเสียงดัง
1: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
3: ก็คือเสียงดัง ค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
0: ้เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า

0: ลูกหนูยัง
1: มาพี่อ่อนให้มา
2: ผมเบี้ยวแทน
1: ผมเบี้ยวแทน
3: เดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
4: ครับ
3: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
1: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
4: ครับ
1: พอได้นะต่อยมวยเป็นมั้ย
4: ต้องฝึกก่อน
1: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่มั้ยเอามั้ยเอามั้ยเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
4: ครับ
1: ได
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
4: ครับ
1: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
4: ้ครับผมได้ครับ
1: อุ้ยปี๊บขึ้นขา
2: ชอบแม่มอง
1: นะโอ้โหเอานะ
4: ครับผม
1: เอาไปเอา
2: แรงนี่แรงได้เลยเอาเต็ม
4: โอ้ย
1: มีแรงมั้ยเนี่ย
4: มีครับมี
1: เอาแรงๆเลยนะ
4: ครับผม
1: ใส่นวมใส่นวมใช้มือต่อย
4: มา
2: คือเองเพิ่งฝึกเองอย่าเพิ่งเก่ง
1: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเองหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยอ่ะขอบคุณขอบใจมากน้องขอบคุณมากขอบคุณมาก
5: ยอด
6: พี่เอมพี่เอมกินข้าวได้แล้วพี่เอมกินข้าวได้แล้วพี่เอมกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
1: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
6: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
1: แล้วทำไม
6: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
1: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
6: เอาอะไร
7: เอาสักดอกไหม
6: ดอกอะไร
1: ดอกไม้จ้าน้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้วไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริง
2: เออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ขอบคุณครับครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลยแล้วไปถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อายเหมือนกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: คุณจ๋า
1: ก็ขอบคุณเขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
0: นั่งคุยต่อ
2: นั่งครับ
0: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
0: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับ น้ำตายังคอเบ้าอยู่
4: รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
0: ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
1: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
3: ครับ
2: ความรัก
3: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาส
3: ครับ
2: โอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปเพิ่งไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจแล้วสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
0: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 ทาง ALTV หมายเลข 4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าสทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานเลยกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดง

เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กชายกล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอกครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ุณสาวรอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: เลยนะ
1: ลูกออกไปดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: อยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: กลับบ้านไม่ถึงหรอก

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: และกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันอำเภอก็จะจัดการเรื่องนี้นะคร
7: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
7: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
7: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
7: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: ครับหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉยๆ
4: แหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้แม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: ้องจากเนี้ยนะเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเอ้ย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569คาดจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เอ๊ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,000

0: 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตกล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะ

0: ครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินสุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินสุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการสุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินสุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการสุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการสุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินสุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการสุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินสุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินสุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการสุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงหากพบเห็นการสุดตัวของแผ่นดิน ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
4: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: พี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
4: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเสียเพาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
4: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
5: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงจะรู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชน ทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
3: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไอครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
4: ทางโทรศัพท์นะคะ
5: 02-141-2958
4: แล้วก็สายตรงเลย
3: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
4: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
5: ใช่ครับต้องครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
5: ได้ครับ
6: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจฉับไวข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับ

0: ครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่ดีผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ได้เป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชในส่วนนาเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซนครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ได้เป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ได้เป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเข้ามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
0: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมเขาอาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่โ
0: ดนนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้น
0: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะ

0: ต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
1: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจออ่ะกี่บาทครับ
0: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้100องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็แวบวื
0: ดใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดอะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ ใ
0: ช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเงี้ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะ ถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
0: ใช่ครับ

0: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะม้วนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ขึ้นไป
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับใช่
0: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้รุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเคอร์ผมถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งแต่อาจจะต้อง

0: ม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: ใช่
0: ต
1: ่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมี
1: ความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนแต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
2: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
2: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ครับ
2: ว้าว
1: นะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
2: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
2: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
2: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
2: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3

0: ชิ้นเนี้ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
0: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้หรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
0: พัดลม
1: อะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช
0: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
1: ใช่
0: ถ้าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
1: ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำรอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดี
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะคร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับ นำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้

0: ให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้วนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: และท่านที่สองนะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
5: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
6: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
5: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
6: อยู่จ้า
5: จ้ะ
6: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
5: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี
6: ่เดี๋ยวเร็วนะน้ำจ้ะขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
7: เอาอีกแล้ว
8: อืม
7: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
8: อืม
7: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โผล่ไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
0: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโอ้ดุมดวนมากคุณทิพยาพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
4: ้ต้องกอไก่ค่ะ
0: ต้องมีเหรอครับ
4: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
0: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
9: กอไก่เหมือนกันค่ะ
0: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
9: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
0: ครับขอบคุณครับงั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
10: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรม

0: สัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนิ่นช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
1: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
0: ได้ได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสอบสืบสวนได้นะคะ
1: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี้
0: ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: สอดส่องตรงนี้ดู
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองอาจารย
0: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันนึงหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้สิ่งที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันเนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
0: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
2: ตอบถูกแล้วค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: ดูสัตว์ดีกว่านี่ฟ้าดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
4: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะ
5: โทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
6: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
3: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
5: ปากเหรอนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงฮะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
3: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
6: เดี๋ยวไปดูมือก่อนท่องเที่ยวอย่ากอดเราเลยนะท่องเที่ยว
5: นั่งไงหมอมาแล้วอะ
7: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
6: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนซมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้วมเตี้ยมอะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
7: ดูท่าทางอะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
6: เอาไงดีคะคุณหมอ
3: ป้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
5: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนา เนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
3: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
5: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
2: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก่อสัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยาพรนะครับ
8: ค่ะ
1: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
8: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
1: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
8: ใช่
1: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
8: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
1: ้
8: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
1: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภศร
9: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
1: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย์
9: เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่ต้องถูก
1: แต่ต้องใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
9: ใช่
1: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์ครับ
0: ค่ะกรณีเนี่ยของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ตัวแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าควรที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตว์ตัวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
1: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเนี่ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
0: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือไม่เมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนเนา
8: ะ
1: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
8: ๆ
1: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
0: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นเนี่ยเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม่
1: ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ถูกแล้วนะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับ เราจะมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
2: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
1: ดูความเห็นดูพาเที่ยว
2: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วย

0: ทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
2: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
3: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
2: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนก่อนจะเข้าเรื่อง
3: ค่ะว่ามาเลยครับ
2: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
3: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
2: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงวันนึงเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนนึงอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็เล่นกับมันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวมั้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปก็สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
3: ์
2: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณแสนหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: ที่อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
2: นะเป็นอุทาหรณ์
3: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
2: ค่ะอาจารย
3: ์ลำพังลูกเรา
2: ค่ะ
3: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
2: ใช่
3: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
2: ใช่ค่ะ
3: ใครมีลูกสักคน7ขวบ8ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ค่ะ
3: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
2: ์
3: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ใช่
3: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
2: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
3: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
2: ค่ะ
3: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
3: ว่าเหตุนี
2: ้เ
3: กิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
2: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
3: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
2: ค่ะ
3: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
2: ใช่ใช่
3: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
2: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
3: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
2: ได้ค่ะ
3: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
2: ค
3: ุณก็ดีมากนะอาจารย
2: ์
3: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ
2: ่
3: อแม่เขาอะ
2: ค่ะ
3: เหมือนกับลูกอาจารย์
2: อ
3: ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
2: เ
3: ขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
2: ค่ะ
3: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
2: ใช
3: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
2: ค่ะ
3: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
2: ้
3: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้าน
2: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องที่ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินให้เสร็จแล้วแล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
2: ะ แหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่าย

0: ล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บรรชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
1: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
0: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรอง
1: ไปขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
0: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมคร
3: ับได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: เฟซบุ๊ก
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนที่พิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
5: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
6: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การ

การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เรา

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์มอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ยังไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระด่ากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดันทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เยอะเดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่ ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็จ้างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: เออคือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ

0: ประกันตัวลูกชาย
1: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
0: พยายามฆ่า
1: พยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
0: โฉนดที่ดิน
1: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่หนูติ๊กไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โหยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอกไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่ไหนพี่กลับเถอะ
3: โธ่แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับ
1: พี่
2: คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่แป๊บ
1: หมายแล้วครับเถอะพี่
3: ก็มาก
1: ลัวจะยากเนี่ย

0: วัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงใหญ่ติดให
1: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรล็อบล็อบล็อบหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงอะครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: อ่ะโอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ

0: มี
1: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
0: มีสินะ
2: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
0: ได้ได้โอเคจ้าเดี๋ยวเจอกัน
3: ครับผม
0: ครับ
4: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 น.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทันซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราช

ทางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดหลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14:38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดหนางรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทัศษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่ซ้อนให้เห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินับว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำเร็จที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าว
จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีประถมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดี้เซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสำฤทธิ์จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57
วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57องคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด44พันธุ์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม60พันธุ์อาทิกุหลาบแคลลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบญจมาศมาลีรัตน์ปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุทธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันสำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวอาทิหน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณโดยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติกเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช
ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละ1ห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรหมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณา

ากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงนั้นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครสดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:30 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและหน้าที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
3: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่ครับหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาที่ทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อย

0: ู่พาไปก็แล้วกัน
1: จะไปกันแล้วเหรอ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
1: เจริญพร
2: คอยชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
3: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
2: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ.2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
4: โหสุดยอดไปเลยครับ
3: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
4: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

0: การก็เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: โครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกับโครงการก่อนหน้านี้ที่ทำอยู่ที่โรงเรียนเก่ามากน้อยแค่ไหนล่ะ
0: มีความแตกต่างครับเพราะว่าบริบทณตอนนั้นผมเป็นครูแต่ตอนนี้เปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นรองผู้อำนวยการ
1: เป็นฝ่ายบริหาร
0: ใช่ครับเป็นฝ่ายบริหารสิ่งที่นำมาทำก็คือเรามาอยู่บนเฮดของบริหารเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องของหลักสูตรชุมชนเป็นฐานเนี่ยมาผนวกใส่กับหลักสูตรที่โรงเรียนใหม่ใช่ครับโดยเดี๋ยวก็จะมีการทำ MOU กันระหว่างโรงเรียนเก่ากับโรงเรียนใหม่ด้วยใช่ครับซึ่งตอนนี้ที่น่าภาคภูมิใจก็คือโรงเรียนเก่าก็ยังใช้เรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอยู
1: ่
0: ก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันส่วนเรามาอยู่โรงเรียนใหม่เสร็จปุ๊บเราก็เอาแนวคิดเรื่องของชุมชนเป็นฐานเนี่ยมาขยายผลที่โรงเรียนใหม่ที่เดี๋ยวมาอยู่ที่อำเภอพนมทวนเนี่ยก็จะมีดอนเจดีเหมือนกันใช่ครับแล้วก็จะมีเพลงเย่ยเป็นเพลงท้องถิ่นแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์ลำน้ำทวนซึ่งอำเภอพนมทวนเนี่ยก็เป็นอำเภอที่มีศิลปินแห่งชาติอยู่นั่นคือท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย
1: ์
0: ท่านก็อยู่ที่อำเภอพนมทวนด้วยก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเรื่องของประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเลยนะครับผม
1: อาจารย์คิดว่าทำโครงการแบบนี้มันมีความท้าทายหรือว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคและความยากที่เกิดขึ้นในการทำโครงการที่ว่านี้ยังไงบ้างคะ
0: ความท้าทายก็คือเป็นเรื่องของใจครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันมีความสุข
1: ค่ะ
0: ใช่ครับเวลาเราทำแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดแต่ผลนั้นมันจะตามหลังเรามาเหมือนเป็นเงาตามตัวเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วในสิ่งที่เราได้รับทันทีเลยคือความสุขแน่นอนแหละใช่ครับผม
1: ค่ะแบบนี้เราวางแผนที่จะขยายสำหรับโครงการที่ว่านี้ที่โรงเรียน

0: ใหม่นอกจากลง MOU แล้วหลังจากนี้ในอนาคตอันใกล้อาจารย์เตรียมทำอะไรบ้างคะ
1: อยากจะกลับไปทำคู่มือท่องเที่ยวชุมชนให้อีกหนึ่ง
0: คู่มือท่องเที่ยวชุมชน
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะแค่ของการนำหลักสูตรมาใส่ในการเรียนการสอนแหละแต่เป็นการสนับสนุนให้ท่องเที่ยวในชุมชนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ยังไงคะอาจารย์
1: ซึ่งตอนนี้ทางชุมชนก็มีไอเดียที่อยากจะทำให้ชุมชนอ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งตอนนี้เวลาเราขายเรื่องสตอรี่ตำนานเจดีย์องค์หญิงตำนานเจดีย์องค์ชายแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นการสร้างการตื่นรู้ให้กับคนในชุมชนแล้วว่าเฮ้ยในชุมชนของเราเนี่ยมีของดีเขาก็เอาของดีที่เขามีอยู่เนี่ยเอามาเป็นจุดขายของชุมชนแล้วก็ไอตัวจุดขายตรงนี้แหละครับแลนด์มาร์คตรงนี้แหละเขาก็จะเอามาปั้นมาเล่นต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมศิลปะการแสดงอาหารผลไม้เช่นผลไม้ทองผาภูมิเช่นทุเรียนทองผาภูม
0: ิ
1: เงาะทองผาภูมิเนี่ยฮะเขาก็จะเอามาร่วมด้วยมันจะมีขนมอีกด้วยฮะมีขนมทองโยะซึ่งขนมทองโยะก็เป็นขนมชาติพันธุ์อีกเหมือนกันก็มีตำนานมีเรื่องเล่าอีกใช่ครับ
0: ฟังคุณครูเจเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็คือเราก็มีแผนที่จะอยากจะทำหลายๆด้านเนาะนอกจากนำรากเหง้าของชุมชนมาถ่ายทอดให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้มีรายได้
1: ใช่ครับ
0: ให้ชุมชนมีรายได้ด้วยซึ่งเอาจริงๆเรื่องของการสนับสนุนให้คนมีรายได้หรือว่าสร้างแนวทางสร้างแหล่งการเรียนรู้นำแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทำเป็นคู่มืออันนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะคะมันอาจจะต้องผสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนอกจากคุณครูเพียงคนเดียวหรือเปล่า
1: ใช่ครับต้องประสานแน่นอนครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยต้องทำงานระหว่างบวรนะครับบ
0: ้
1: านวัดโรงเรียนก็คือตัวผมอาจจะเป็นตัวรวบรวมหรือเป็นตัวประสานองค์ความรู
0: ้
1: แต่ทั้งนี้ต้องได้ความร่วมมือของวัดซึ่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูวรการจนะโชติเจ้าคณะอำเภอทองหล่อภูมิเนี่ยท่านก็จำอยู่ที่วัดปรังกาสีซ
0: ึ่
1: งท่านก็เป็นพระนักพัฒนานะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เนี่ยก็อยู่ที่ปังกะสีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถประสานความร่วมมือได้แล้วเด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมาจับมือกันขับเคลื่อนไปในนามของรูปแบบของศูนย์วิจัยชุมชนก็จะทำเป็นคู่มือท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของประชาสัมพันธ์ก็จะขอความร่วมมือไปยังทางท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีให้ได้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม
0: อย่างในภาพก็จะเห็นว่าที่โรงเรียนเองก็มีการนำเด็กนักเรียนไปวัดกันหลายโอกาส
1: ใช่ครับ
0: หลายกิจกรรมเหมือนกับว่าเป็นการนำเอาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของน้องๆอยู่แล้วเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่ความจริงมันก็อยู่ในการใช้ชีวิตของพวกเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะยังไม่ซาบซึ้งหรือว่าไม่เข้าใจในสถานที่นั้นๆ
1: ใช่ครับ
0: โรงเรียนกับวัดก็ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแล้วก็นำน้องๆนั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมในวาระสำคัญต่างๆนะคะทีนี้อยากจะให้คุณครูช่วยฝากถึงเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมนะคะให้กับคุณครูอีกหลายๆท่านที่บางท่านอาจจะกำลังติดตามอยู่หรือว่าบางท่านอาจจะพอฟังครูเจเล่าให้ฟังแบบก็รู้สึกว่าเอ๊ะการนำเอาเรื่องของชุมชนรากเหง้าของชุมชนมาใช้ในการสนับสนุนเรื่องของการเรียนการสอนนั้นมันก็ดีมันน่าทำเหมือนกันตรงนี้อยากให้คุณครูช่วยฝากอะไรหรือว่าอยากจะให้คำแนะนำสักนิดหนึ่งสำหรับตรงนี้ค่ะ
1: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่จะทำงานจิตอาสาเนี่ยนะครับต
0: ้
1: องบอกว่าต้องมีใจต้องมีใจที่อยากจะทำแล้วก็จงมีความสุขกับสิ่งที่ทำอย่างที่ผมทำเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมีความท้าทายแต่ก็สนุกกับสิ่งที่ทำเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเองเราไม่ได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันได้ประโยชน์สำหรับชุมชนภูมิใจในตัวเองชุมชนรู้ที่มาที่ไปว่าตัวเองมาจากไหนแล้วควรจะเดินไปทางไหนส่วนเด็กนักเรียนเองเนี่ยก็ก้าวข้ามความเขินอายก้าวข้ามปมในใจที่เขารู้สึกว่าเขายังด้อยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันคือสิ่งที่คนข้างนอกเนี่ยเขารู้สึกว้าวเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานเพื่อชุมชนนะครับก็อยากจะให้อดทนในช่วงแรก
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็ให้มีความสุขในสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่ได้รับตอบกลับมานั้นมันอาจจะไม่ทันทีทันใด
0: ไม่ปัจจุบันทันด่วน
1: ใช่ครับผมเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองที่แน่ๆก็คือเรามีความสุขครับแล้วก็ชุมชนคนรอบข้างเรามีความสุข
0: ค่ะที่สำคัญมันก็อาจจะทำให้การเรียนการสอนนั้นมันใกล้ชิดมากกว่าเดิมด้วยนะคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามีโอกาสเจอคนในชุมชนเจอพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กมากขึ้นมากกว่าการที่เราเจอเด็กเพียงอย่างเดียวที่โรงเรียน
1: ใช่ครับต้องบอกว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาสิ่งที่ในชุมชนมาในห้องเรียนอย่างเดียวเนา
0: ะ
1: ก็ต้องเอาเด็กๆเนี่ยไปไว้ในชุมชนเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นการจัดการศึกษาควบคู่กันไปใช่แล้วครับผม
0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครูเจมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการคุณธรรม

0: ทำคุณทำได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งที่ครูเจทำเนี่ยคือทำมาหลายปีแล้วก็ยังคงทำต่อเนื่องในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนี่แหละค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาประสานความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนวัดแล้วก็ชุมชนนั่นเองนะคะวันนี้เป็นบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราต้องขอขอบพระคุณครูเจอย่างมากเลยนะคะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องราวดีๆไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมจังสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: กับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เอาวิ่ง
3: คุณรอดพูดว่าเจอมีเอาเลยจังกะไหลได้ชาเด็กดีจังกะไหลไป
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.รุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันนะคะเรายังอยู่กับบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงคำว่าธรรมะคืออะไรความจริงแล้วธรรมะก็คือความจริงนั่นเองค่ะความจริงที่เป็นอยู่กับปัจจุบันธรรมชาติที่มีอยู่จริงนะคะนี่คือความหมายของธรรมะนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นไปติดตามสารคดีนะคะดอกไม้บานสื่อสารความดีตอนแม่ชีสรรสนีค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชผู้ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาบ่มเพาะความงดงามให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะแล้วก็ใช้เสถียรธรรมสถานนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ทุกคนก็ทราบว่าท่านเป็นผู้ทำงานในสังคมสื่อในอะไรต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้สุขสักทีมันมีแต่ต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นมันคงไม่ใช่ท่านก็นึกได้ว่าตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยจะพาท่านเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขกับการที่อยู่ในวัดต้องบอกว่ามันเกิดด้วยแรงกตัญญูล่ะค่ะคือความกตัญญูที่ท่านมีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแผ่นดินต่อในหลวงต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มองว่าถ้าเผื่อในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชทำงานพระศาสนาดำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย
1: คุณแม่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่คุณแม่มาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เริ่มเรียนรู้ไปกับการที่จะต้องสร้างฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทำใหธรรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดและท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานใน

0: การทำงานจริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มี
1: พอทราบว่าท่านเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยเนื้อหาโดยขบวนการโดยแรงต่างนะคะและจิตก็สงบได้รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้เยอะแหละ
0: งานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอะว่า2ปีเป็นได้ขนาดนี้เหรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่าง
1: ยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านละหายไปไหนนานๆหลายๆวันให้ทีมทำงานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านแล้วแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเรา
0: คุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่า1คนตายหลายคนโตไปงานศพใครคุณแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่นะตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทำให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคำสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะนำสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นานๆการที่ท่านกตัญญูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกตัญญูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกตัญญูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กตเวทีละเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอยสักคนการทำงานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ
1: ก็ถามท่านทุกปีท่านสึกไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งบวชให้ตัวเองยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีที่สองก็ถามอีกท่านบอกยังไม่ได้บวชให้พ่อเลยปีที่สี่อะสึกไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บวชให้ครูบาอาจารย์เลยพอปีที่ห้าปีที่หกท่านก็บอกว่าไม่รู้จะสึกไปทำไมล่ะทำอะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบ่นเหนื่อยมีแต่ว่าจะทำอะไรแต่พอท่านรุยงานน่ะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกว่าให้ท่านหยุดท่านพักเถอะท่านก็จะหัวเราะแกประตุ่มนะคะท่านก็จะหัวเราะใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเนี่ยเราไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงก็ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ก็ขอทำ

แม้ว่าในขณะนี้นะคะคุณแม่สรรสนีท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าคุณงามความดีนะคะรวมทั้งการทำหน้าที่ที่ผ่านมาการเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งการเผยแพร่นะคะหลักธรรมคำสั่งสอนและการประพฤติปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนั้นยังคงอยู่ในจิตใจเสมอนะคะการนำเอาพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะในจิตใจนั้นก็ถือว่าเป็นคู่มืออย่างหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบท่ามกลางสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหลากหลายในปัจจุบันนี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้ทุกท่านสามารถติดตามกันได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แล้ววันนี้นะคะภายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็สร้างสรรค์โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์กรต่างๆองค์ความรู้แล้วก็หนังสืออีบุ๊กอีกมากมายเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็ศึกษากันได้เลยนะคะดาวน์โหลดและใช้งานกันได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองค่ะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นสื่อการเรียนรู้ดีๆนะคะจากศูนย์คุณธรรมที่นำมาสร้างสรรค์ให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถ้าย้อนกลับไปตอนม.3ฝันว่าอยากมีลูก
1: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็น
2: โอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่ง
0: เราไม่ได้ไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกนั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราอยากจะไปให้ดีกว่านี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ในวัยเด็กของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่าเขาเดินทางมายังไงจนเขาพบกับหนทางความสำเร็จของเขาในวันนี้นะครับกับรายการนี้ที่เรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติต่อไปแหละครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่คนอาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้าเขาน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ยินชื่อหรือได้ยินผลงานของเขาผ่านหูของคุณมาไม่มากก็น้อยแหละครับเพราะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์โฆษณาหรือว่าภาพยนตร์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงศิลปินเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองและเพลงแต่ละเพลงก็เป็นที่คุ้นหูเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งบทบาทเขายังเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานส่วนตัวด้วยนะครับเขาผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนที่สร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDHกับอ้ายคนหล่อลวงนะครับพี่โหน่งหัวลำโพงริทึมครับคือผมเจอพี่โหน่งตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการเลยเพราะว่าพี่โหน่งเนี่ยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้ Final Score
1: ใช่แล้ว
0: ในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: จริงๆผมเจอเปอร์ก่อนที่เปอร์จะรู้จักผมอ่ะเพราะว่าผมทำไงผมจะเห็นเปิร์อยู่ในจอก่อนจะรู้จักเปิร์ก่อน
0: พี่รู้จักผมก่อนที่ผมจะรู้จักพี่
1: ใช่
0: แต่หลังจากนั้น ผมก็มีโอกาสได้เจอพี่อยู่เรื่อยๆเพราะพี่ชอบไปนั่งกินกาแฟอยู่แถวมหาวิทยาลัยผมทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หนองได้ข่าวว่างานยุ่งมากเหลือเกิน
1: ก็ยุ่งครับผมทำงานก็ทำงานแบบนี้มันจะแบบมีช่วงเวลาที่ต้องเตรียมงานเยอะแล้วก็ปีนึงเนี่ยพอมีได้รับโปรเจกต์มามันจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการจะทำดนตรีประกอบภาพยนตร์หลายๆเรื่อง
0: ทุกวันนี้นอกจากทำดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วมีอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ทำทุกอย่างที่เป็นดนตรีครับก็โปรดิวซ์งาน
0: เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินด้วย
1: เช่น V Violet เงี้ยพี่น้อยวงครูอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับก็แล้วก็ทำเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วปีที่แล้วทำคอนเสิร์ต Singing Bird ก็เป็นคนดูแลคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ต
0: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพลงพี่หนุ่มทำได้หมดเลยแล้วนอกจากนั้นมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับค่ายเพลงชื่อหัวลำโพงริดดิ้มเราตั้งมาตั้ง

0: แต่ปี1999แล้วก็ทำศิลปินมาเรื่อยๆแล้วก็
1: ซึ่งมีพี่อยู่ในนั้นด้วย
0: ใช่วงผมก็คือ The Photo Sticker Machine ตอนเริ่มแรกก็มี T-Bone Galaxy ส้มอมลา The Tipper อะไรอย่างเง
1: ี้ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่วงการเพลงอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: 20
1: กว่าปี
0: ใช่เริ่มแต่ว่าถ้าจะย้อนไปก่อนนั้นเนี่ยเริ่มมากกว่านั้นอีกเพราะเราวงแรกที่เราทําคือวงละอองฟอง
1: อ
0: ยู่ค่ายร้องเสียงลําไยครับ
1: โอ้แต่จริงๆถ้าที่ผมทราบมาพี่ไม่ได้จบทางด้านนี้
0: ใช่
1: ยังไงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญนั่งครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้นะครับคือพี่หน่งไม่ได้เรียนจบมาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะพี่เรียนจบอะไรมาครับ
0: เรียนจบสถาปัตย
1: ์สถาปัตย์คือสถาปัตย์ที่ออกแบบพวกบ้านอาคารทั้งหลาย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วได้ทำงานทางด้านนั้นบ้างไหมครับ
0: ไม่ได้ทำเลย
1: เพราะอะไรฮะ
0: มันเนื่องจากพอเราเริ่มพอเราจบปุ๊บเราก็ได้ทำวงละอองฟองเลยทำให้จังหวะของการที่เราจะได้ไปสมัครงานเนี่ยมันไม่มีแล้วพอไหลเข้าไปในวงการแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆจากละอองฟองปุ๊บก็เริ่มกลายไปอยู่ทีโบนจากทีโบนก็ทําหัวลําโพงแล้วคราวนี้ม
1: ันไปอยู่ทีโบนพี่เป็น
0: มือคีย์บอร์ด
1: ของวงใช่มั้ยครับ
0: ใช่
1: แล้วก็มันก็เลยต่อเนื่องมาทางด้านสายดนตรีมาโดยตลอด
0: ใช่ครับผม
1: แต่จริงๆผมได้ยินมาว่าตั้งแต่พี่เรียนอยู่สถาปัตย์ที่ลาดกระบังพี่ก็มีอาชีพหรือมีรายได้มาจากการเล่นดนตรีหรือทํางานเกี่ยวดนตรีอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไงครับ
0: คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกนะก็คือเราทำเพลงประกอบให้กับคณะเขาเรียกอะไรนะชมรมการแสดงที่มหาลัยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่เขาไปเห็นงานที่เราทำแล้วก็ชวนไปทำนิทานให้เด็กที่จะเป็นเขาจะเป็นโครงการของมูลนิธิยุวพัฒน์เขาจะแจกนิทานเนี้ยแต่ต่อเดือน4เรื่องให้กับให้เด็กทั่วประเทศซึ่งเราก็จะเป็นคนไปทำดนตรีทำเพลงด้วยในนั้นด้วยแล้วก็จะเริ่มทำต่อเนื่องหลายปีเลยโอ้ผมว่าน่าจะเกินสักหลาย80กว่าเรื่องแบบเยอะมากอ่ะ
1: ถ้าหาเงินได้ก่อนเพื่อนอ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหมแต่จริงๆเวลาเขาเล่นดนตรีเขาต้องมีวงแต่ของพี่ทำไมมันเหมือนกับทำงานคนเดียวหรือยังไงครับ
0: จริงๆเป็นวงนะถ้านับตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่มัธยมเนี่ยเราก็ตั้งวงดนตรีกันเองเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเล่นเครื่องดนตรีที่เพื่อนไม่เล่นทั้งหมดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่มีมือเบสเราเล่นเบสไม่มีกองเราตีกอง
1: โอ้ความสามารถพี่จัดจ้านมากคือปกติเนี่ยคนเขาเล่นอะไรเขาเล่นเป็นอย่างเดียวนี่พี่เล่นได้ทุกอย่าง
0: ใช่เป็นแบบแต่เป็นเป็ดนะหมายถึงว่าทำได้หมด
1: ไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นหลักของพี่เลยหรอครับ
0: มีเราเรียนหลักอย่างนี้เราเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนอย่างเราเป็นมีพี่ชายอายุห่างเราประมาณ5ปี
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเล่นเก่งทุกอย่างแล้วเราเป็นพวกขี้ฉาอยากทำได้บ้างเพราะงั้นเนี่ยพอเขาเล่นกีตาร์เราก็เลยเล่นบ้างแล้วก็พอเขาแต่งเพลงเราก็อยากแต่งบ้าง
1: ซึ่งมีส่วนหนึ่งคือมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจให้ในการเล่นดนตรี
0: ในความอิจฉาจริงๆแต่ว่ามันเทิ
1: งในความที่รู้สึกอยากจะแข่งขันกับพี่ชาย
0: ไม่อยากแข่งขันแต่อยากทำได้อย่างเขารู้สึกมันเท่เราอยากจะทำได้บ้าง
1: ไม่อิจฉาหรอกแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่ามีพี่เป็นแรงไอดอล
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจอยากทำได้บ้าง
1: แล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีไหมครับ
0: คุณพ่อเล่นครับคุณพ่อเล่นแบบตีระนาดเล่นไวโอลินแล้วสัมพันธ์กับการร้องเพลงทำเพลงตลอดตอนคุณพ่อเขาจะมีโปรเจกต์ประเภทแบบวิ่งเพื่อสุขภาพเงี้ยคุณพ่อก็อยากทำเพลงคุณพ่อก็เขียนเนื้อเพลงเขียนกลอนส่งให้ลูกๆให้ลูกๆเขียนกลอนให้กลายเป็นเพลงเนี่ยเราได้รับโจทย์อะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี
1: คุณพ่อเป็นท่านเป็นคนมอบโจทย์ในการทํางานดนตรี
0: ใช่ๆแรก
1: คนแรกให้พี่
0: ใช่ใช่ให้มีเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทํานองแล้วด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเค้าไม่ได้จํากัดว่าเฮ้ยเพลงต้องแนวนั้นแนวนี้เค้าไม่มีเลยลูกก็ไปลุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะทําเพลงแต่ละแบบพี่ผมทําแบบนึงผมทําแบบนึงผมทําเพลงนู้นทําเนียงเพลงนี้อะไรเงี้ย
1: ก็ดีจังมันคือเหมือนจะบังคับก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นการมอบโจทย์เพื่อเล่นกับลูกแต่เป็นการให้ลูกได้มีโอกาสใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปกับกลอนที่ได้รับไง
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อเขาคิดอะไรแต่ว่าซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นพื้นฐานของการที่เราโตขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการกับความต้องการของสมัยถ้าหมายถึงตอนนี้เลยนะความต้องการของผู้กำกับของโปรดิวเซอร์ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราพยายามจะแปลโจทย์แล้วเราฝึกเราโดนฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: งั้นถ้าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเราต้องไปฟังจากปากของท่านเองเพราะวันนี้ครอบครัวของพี่หน่งเนี่ยนะครับมาร่วมรายการด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อ

0: เมื่อสักครู่ครับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อนั้นเป็นคนแรกบุคคลท่านแรกที่มอบโจทย์ให้กับเขาถามถึงความตั้งใจของคุณพ่อก่อนครับอย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยจริงๆทำไมถึงทำกิจกรรมนั้นขึ้นมาครับ
1: ก็โดยธรรมชาติเนี่ยชอบเพลง
0: คุณพ่อใช่ไหมครับ
1: ชอบเพลงชอบดนตรีก็เขียนเนื้อแล้วก็ให้เขาช่วย
0: เป็นความตั้งใจที่อยากจะให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกหรือว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับ
1: แรกคือไม่รู้จะทำยังไง
2: ไม่ได้คิดลึกขนาดน
0: ั้นกำลังจะถามว่า
1: โจทย์มาเราจะทำยังไงดีเฮ้ยลองหน่อยดิใช่ไหม
0: วันนั้นไม่ได้คิดเลยว่าการที่ทำให้ลูกทำแบบนั้นลูกจะกลายเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าคนที่เกี่ยวข้องกับเพลงประกอบเยอะแยะมากมาย
1: เนื่องจากชอบเนี่ยก็เลยคุยกับแม่เขาบอกว่าจะไปเรียนดนตรีดีไหมเข้าไปเรียนนะ
3: แม่เองเนี่ยไม่ใช่นักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีไม่เคยเรียนดนตรีแต่มีความต้องการที่จะให้ลูกอะค่ะเล่นดนตรีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอันนึงในครอบครัวทานข้าวเสร็จอ่ะลูกมาเล่นเปียโนให้ฟังหน่อยไม่เคยบอกเลยว่าลูกต้องซ้อมนะต้องอะไรนะเพราะเราค่อนข้างที่จะเป็นว่าอยากให้บรรยากาศในครอบครัว
0: มันอบอุ่น
3: ค่ะเลี้ยงพอลูกโหน่งเนี่ยอายุต่างกับพี่หนึ่ง4ปีเราให้พี่หนึ่งไปเรียนดนตรีเราก็อยากจะให้โหน่งไปเรียนนะคะตอนนั้นอายุน่าจะ 4-5 ขวบ
0: ค่
3: ะก็ไปเรียน JMC นะคะในคอร์สเนี่ยมันก็จะมีเต้นมีร้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทำไมลูกเราไม่อยากเรียนอ่ะพอเข้าไปเรียนทีไรเนี่ยเขาก็จะมุดใต้โต๊ะไปเล่นอยู่ใต้โต๊ะ
2: ใต้เปียโนใต้เปียโนเล็กๆ
3: อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามทำไมลูกไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามาเรียนดนตรีนะเขาไม่ได้เรียนเต้น
2: ปัญหามันอยู่ที่ว่าเต้นนี่แหละคือเรื่องอะไรเวลาเราไปเรียนดนตรีเรียนเป็นคลาสก็ไม่เป็นไรเล่นดนตรีโอเคได้ปรับเสียงแล้วอยู่ๆทุกคนเอามาข้างหน้าชั้นมาเต้นกันแบบคืออะไร
0: กูอยากสนุกไงเอามาแล้ว
2: ไม่ใช่ไม่ได้มั้ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเลิกเรียนตอนนั้น
1: แต่นี้มันมีปัญหาบางทีเราเปรียบเทียบลูกๆโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: คร
1: ับ เพราะคนโตเนี่ยนะพอทําอะไรแล้วแหมพ่อแม่ก็ดีใจเพื่อนฝูงมาก็อวดมาแหมนะหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งอย่างนี้เอาแล้วโหน่งอ่ะนึกออกไหม
0: มันเป็นความรู้สึกที่เด็กอาจจะรู้สึกไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
1: เป็นธรรมชาติและอุทาหรณ์นิดหนึ่งว่าครอบครัวเนี่ยอย่าไปเปรียบเทีย
0: บ
1: โดยเฉพาะต่อหน้าลูกทั้งหลาย
0: แต่บางทีพ่อแม่อดไม่ได้
3: ไม่ได้
0: คือไม่ได้จะเปรียบเทียบแค่อยากจะอวดลูกให้เพื่อนฟังแต่ลูกชายคนที่สองดันได้ยินมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่พี่ชายไม่พูดถึงเราแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยก็ได้ต้องถามเขาพี่ในความเป็นจริงพี่รู้สึกยังไงพูดความจริงเราอยากรู้ตอนเติบโตมาเนี่ย
2: คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองตัดสินใจว่าเราจะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นยังไงเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำดีกว่าเดิมว่ะเราไม่ได้ไปแก้แบบเฮ้ยเราไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราตัวเราเองจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วไปข้างหน้าได้เราคิดว่ามันก็จะไปได
3: ้เสร็จแล้วเขาก็มาวันหนึ่งเขาก็มาบอกแม่ครับโหน่งอ่ะอยากเรียนดนตรีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกโอ๊ยเหรอลูกอ่ะป่ะก็เลยไปเริ่มเรียนเนี่ยค่ะเริ่มเรียนดนตรีค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากอยากถามความรู้จากคุณพ่อคุณแม่พี่หนึ่งแล้วก็พี่หนงคำถามก็คือว่าวิธีการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่ว่าอินพุตทัศนคติยังไงถึงทำให้เด็กคนนั้นคิดทัศนคติได้แบบนี้
4: ผมว่ามันเป็นบรรยากาศในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ก็จะเน้นในเรื่องของการความรักการเอาใจใส่การห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยเนาะมันเลยไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงความแข่งขันหรืออิจฉาอาทิตย์โหน่งพูดมาเมื่อกี้ถ้าบอกตรงๆตอนเด็กๆผมก็ยังไม่รู้สึกว่าโมเมนต์ไหนที่น้องมาแสดงความอิจฉาเรานะ
0: ไม่เคยรู้เลย
4: ไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่เรา

0: เห็นน่ะก็คือว่าน้องเราเติบโตอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นดนตรีมาด้วยกันน่ะคุณพ่อให้โจทย์มาทําเพลงเนี่ยเราก็จะต่างคนต่างทํานะเราไม่เคยมาแบบว่าเฮ้ยโหน่งทําเพลงมันต้องอย่างงี้อย่างงั้นนะเราก็ทําของเราไปโหน่งเค้าก็จะทําของเค้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละครั้งโจทย์ที่มาแต่ละครั้งเฮ้ยเพลงโหน่งมันอย่างงี้ว่ะอะไรเงี้ยคือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะมาแบบค่อนข้างไปตามร่องนะผมเรียนดนตรีผมเรียนทฤษฎีผมเรียนฮาร์โมนีแล้วก็เอาอันนู้นอันนี้มาใช้อะไรเงี้ยฟังเพลงก็ฟังไว้ด้วยกันแต่ว่าจะเห็นว่าโหน่งเค้าจะแบบเฮ้ยเค้าจะมีทางแบบฉีกออกไปอ่ะแล้วแบบโหแอดวานซ์มากเลยว่ะถ้าลึกๆเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเวลาฟังเพลงเนี่ยจะชอบมาฟังเพลงของน้องฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยนะ
1: เพราะมีพี่ชายแบบนี้แหละมั้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่
2: ทำให้รอดมาได้เพราะสิ่งนี
1: ้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องชายก็รู้สึกว่าอิจฉาพี่ไม่ลงโกรธพี่ไม่ลงน้องก็แค่อยากจะทําให้ได้แบบพี่เท่านั้นเองใช่มั้ยพี่
3: คือบางทีเค้าก็บอกโอ๊ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งนะฮะเก่งทุกอย่างอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าลูกรู้มั้ยตอนที่พี่หนึ่งเค้าอายุเท่าลูกเนี่ยเค้ายังเท่าไม่เท่าลูกนะพูดบ่อยมากเลยฮะเค้าจะแบบว่าโอ้พี่หนึ่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะเก่งไปหมดอะไรเงี้ยแต่ตัวเค้าเนี่ยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องบอกเค้าว่าไม่ใช่หรอก
1: แม่ก็คุณแม่ต้องคอยให้กําลังใจ
3: ต้องคอยให้กําลังใจฮะ
4: ที่สําคัญเนี่ยคือแม่เค้าเนี่ยอยากเรียนต่อเรียนปริญญาโทผมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยหลักแล้วเด็กเนี่ยตั้งแต่0ถึง10ขวบน่ะไม่พ่อหรือแม่ก็ต้องคุยกับลูกเพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ต้องเรียนก็เลยมาเรียนตอนใกล้ๆ60นะฮะอันนี้ก็คือสําคัญที่สุดก็คือพ่อหรือแม่จะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดและคุยกับลูกเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยเค้าคุยผมไม่เคยได้คุยนะ
3: พ่อมีหน้าที่การงาน
1: คุณพ่อเป็นคุณหมอใช่มั้ยครับ
4: เป็นหมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกรักษาคนแล
1: ้
4: ว
1: เมื่อก่อนคุณพ่อรับผิดชอบรักษา
4: ตัดครับผ่ามะเร็ง
1: ผ่ามะเร็งนะครับ
4: เพราะนั้นครับชั่วช้าไปเลยแต่ว่าณวันนี้มาผ่าตัดสังคม
1: ทําอะไรครับคุณพ
4: ่อสอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
1: ้สอนให้หมอกับพยาบาลอย่าทะเลาะญาติคนไข
4: ้ช่วยสถาบันพระปกเกล้าอยู่7-8ปีนะตั้งศูนย์ซึ่งต่อมาเป็นสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
1: สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
4: ความสันติสุขขึ้นในสังคม
1: แล้วคุณแม่ทำอะไรครับ
3: ที่จริงแล้วแม่เป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลค่ะแล้ว
1: เลยไปหลงรักคุณพ่อได
3: ้ไม่อันนี้ไม่รู้ใครหลงรักใคร
4: อันหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวกับดนตรีด้วย
1: ครับ
4: คือแม่เขาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างของประธานอะไรสักอย่างของนักศึกษาพยาบาล
1: ครับ
4: แล้ววันหนึ่งเขามาขอยืมกลอง
1: จากคุณพ่อ
4: จากประธานดนตรี
2: อ๋อ
4: โอเคนึกออกไหม
1: นึกออกครับ
2: เจอกันที่ดนตรี
4: เรารีบให้เลย
1: แต่ทีนี้นอกจากคุณแม่เป็นอดีตเคยเป็นพยาบาลใช่ไหมครับแล้วมีอาชีพอื่นอีกไหมครับหลังจากนั้น
3: เผอิญว่าไปเรียนครุศาสตร์นะฮะก็เลยหลังจากที่กลับมาจากอเมริกานะฮะก็เลยมาทําโรงเรียนไอ้ทําเนสเซอรี่ค่ะ
1: แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่หลงรักกันแล้วคุณพ่อต้องไปทํางานที่อเมริกา
3: ไปเรียนต่อ
1: ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อใช่มั้ยครับ
3: แล้วแม่ก็ไป
1: คุณแม่ตามไปอเมริกาด้วยโอเค
3: ก็เลยมาเกิดเนี่ยอเมริกันซิติเซนคนนึง
1: อ๋อพี่1เกิดที่อเมริกา
2: ผมก็เกิดอเมริกาแต่ปัญหาที่ผมมาคลอดเมืองไทย
1: คืออันนั้นเรียกเกิดการปฏิสนธิที่อเมริกาแต่ว่าเกิดมามีชีวิตลืมตาดูโลกเนี่ย
2: ที่ศิริราช
1: ที่ศิริราช
3: ใช
1: ่แล้วพอคุณแม่เรียนครุแล้วยังไงต่อครับคุณแม่กลับมาเป็นคุณครูใช่ไหมครับ
3: ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะแม่ดูแลลูกใช่ไหมคะแล้วพ่อก็ไปทํางานแต่พอลูกโตเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เลยว่าถึงเวลาที่ขณะที่ลูกสามีไม่อยู่เนี่ยเราควรจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งทําแม่ก็เลยตั้งเนอร์เซอรี่นะคะพอตั้งเนอร์เซอรี่เนี่ยด้วยการที่เรามีประสบการณ์ไปเรียนอะไรต่างๆนะคะที่อเมริกาทําให้เรารู้วิธีการสอนค่ะนะซึ่งเมืองไทยยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะยังเป็นสอนเพี้ยนกอไก่เขียนอะไรแต่เราจะเปรียบเทียบอะไรต่างๆจนกระทั่งมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เลยผู้ปกครองมาบอกว่าขอให้เป็นอนุบาลตั้งอนุบาลนะฮะเพราะเอิญแล้วเราก็ แล้วก็เปิดอนุบาลมาเรื่อยๆ
1: ชื่อโรงเรียนอนุบาลว่า
3: อนุบาล

0: รานุชค่ะเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็ก
1: อิจฉาไหมทั้งชื่อของวานและชื่อน้อง
2: ผมว่าอันเรื่องมันเป็นเรื่องทัศนคติแล้วแหละคนอะไรจะอิจฉาทั้งพี่แล้วน้องตัวเองนี่ไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เหรอ
3: ทำไมตั้งชื่ออันวานเฉยๆทำไมอ
0: ย่างนี้ไงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้อง
1: เข้าใจนี่คุณแม่คุณแม่
2: โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนครับ
0: อยู่ที่ขอนแก่น
2: อ๋อคุณแม่เปิดสอนอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมครับคุณพ่อทำงานอยู่กรุงเทพ
0: มหาลัยเลย
2: น้องที่ขอนแก่นเหมือนกันขออนุญาตถามครับการสอนลูกคนอื่นนะครับที่เวลาเรารับเข้ามาดูแลตั้งแต่เนสซอรี่หรืออนุบาลเนี่ยครับกับการสอนลูกตัวเองนี่มันแตกต่างกันไหมครับ
0: เราพยายามที่จะสอนลูกคนอื่นด้วยจิตวิญญาณที่เราเคยมีลูกอันนี้ฮะมันสำคัญมากเลยนะคะคือเราอยากเรารักลูกเราอย่างไรเราก็เห็นว่าผู้ปกครองเขาก็ต้องรักลูกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยสำคัญที่สุด
4: ผมว่าที่สำคัญคือคุณแม่เป็นคนที่ฟังอ่ะ
2: ครับ
4: คือฟังลูกแม้กระทั่งเด็กนักเรียนด้วยเหมือนกันนะครับเด็กที่บางทีเป็นเด็กหลังห้องเด็กที่มีปัญหาเนี่ยแม่ก็จะฟังแล้วก็ไม่ไปตัดสินก่อนนะแต่แม่จะวางไว้ก่อนแล้วก็แบบตั้งใจฟังแล้วฟังจริงๆว่าปัญหาคืออะไรแล้วเข้าไปช่วยเหมือนกับเป็นลูกจริงๆซึ่งตอนเด็กๆเราก็ได้รับรู้อย่างนั้นทําให้เรารู้สึกวางใจแล้วก็มีปัญหาอะไรเราก็อยากจะมาเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยครับ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยแม่ก็ยังภูมิใจนะฮะภูมิใจในตัวเองอะที่ว่าลูกเวลาลูกมีอะไรอะเขาจะบอกตลอดตอนเล็กๆเนี่ยนะคะปัญหาสารพัดเนี่ยก็จะมาเล่าให้แม่ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเราถ้าเผื่อเข้าใจนะเข้าใจลูกแล้วก็จะไม่เคยตีนะคะแต่เราจะคุยกันมากกว่าในครอบครัว
2: ทีนี้พี่หนึ่งเนี่ยมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจสิครับถึงเดินทางมาเป็นคุณหมอด้วย
4: ก็มันคงเป็นแบบเราเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมแบบนั้นตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องไปคลินิกกันนะไปคลินิกก็
1: จัดยา
4: เคยจัดยานับยา5 10 15 20ทําอะไรเราคุ้นกับบรรยากาศแบบนั้นแล้วเราก็เห็นแล้ว
2: มีเอายาผิดประเภทใส่ผิดซอง
4: คุณแม่จะเป็นคนคุมอีกทีนึ
2: ง
4: เวลานับเนี่ยคุณแม่จะคอยบอกอุ๊ยนับเบาๆเดี๋ยวคนไข้ได้ยิน
1: ว่าเด็กนับ
4: ว่าเด็กนับแต่ว่าก็อันเนี้ยก็เป็นการทําให้เราเกิดความคุ้นเคยในงานเนื่องจากผมยังโตมาในช่วงที่คุณพ่อยังอาจจะได้ practice ทางผ่าตัดด้วยดูแลคนไข้อยู่เยอะพอสมควรเราก็เริ่มเห็นเราก็เรียนอยู่ก็พอปานกลางนะไม่ได้เรียน
1: โอ้ไม่จริงครับเรียนเก่งมากพี่ชายนี่เรียนแบบท็อปเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนเล่นดนตรีเก่งเล่นกีฬาเก่ง
4: เอ้ยไม่ขนาดนั้น
1: ลองไป
4: ครับยังไงก็ตามเนี่ยก็เลยเราก็สมัยนั้นมันสอบโควต้าอะไรเงี้ยเนาะคณะอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นมันก็คงเลือกไม่กี่คณะที่เราจะเลือกก็เลยเลือกมาเรียนแพทย์แต่ว่าแน่นอนเราเติบโตมาแบบนี้เรารักดนตรีตอนช่วงที่เราอยู่ปีหนึ่งแล้วเราก็แบบโอ้จะลาออกจากโรงเรียนแพทย์แล้วเพราะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปสายดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใครagainst นะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราเข้ามาแล้วก็แบบรับฟัง
5: คือขณะที่1ก็เรียนหมอเนี่ย
2: ครับ
5: ใจเค้าไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะพอถึงปลายปีพอคะแนนได้ดีฝรั่งอ่ะนะเค้าบอกแม่ละ
0: แล้วเค้าก็ตัดสินใจละที่จะไม่เรียนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ลูกต้องสอบนะแล้วพยายามสอบให้ได้คะแนนดีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นจะคิดว่าลูกเข้ามาเรียนหมอได้พ่อเพราะว่าพ่อเป็นตอนนั้นพ่อเป็นรองอธิการนะหร
5: ือ
0: เป็นคณะเป็นอะไรฮะอธิการหรือเปล่าก็เป็นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเข้ามาเพราะเส้นเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทําให้ดีที่สุดพอเสร็จแล้วเราออกเลยไปหาที่เรียนดนตรีกันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยโอเค
4: แต่ทุกอย่างอ่ะการที่เราได้รับการซัพพอร์ตทางจิตใจที่ไม่ทําให้เราแบบดําดิ่งไปมากกว่านั้นคือไม่เห็นว่ามีใครมาบีบคั้นเราเลยนะช่วงนั้นรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่เราได้นั่งอยู่กับตัวเองได้คุ้นคิดได้มองเห็นเส้นทางทุกอย่างแบบนั่นหมดเลยแล้วจนกระทั่งในที่สุดอยู่ๆมันแวบขึ้นมาเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเดินหน้าต่อไปแล้วเราก็ทําสิ่งที่เรารักคู่กันไปได้ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้สึกเสียใจนะที่ตัดสินใจนี้เพราะว่าเราก็ยังเป็นหมออยู่แล้วเราก็ยังเล่นดนตรีเราก็มีโอกาสได้ทํางานที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ย
0: แม่บอกว่าวันนั้นน่ะที่ลูกเห็นแสงสว่างขึ้นมานะฮะที่เขาจะตัดสินใจมาเรียนหมอค่ะแม่ร้องไห้เลยค่ะแม่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ดีใจนะที่ลูกตัดสินใจที่จะเรียนหมอแต่แม่ดีใจที่ลูกหาทางออกด้วยตัวเอง
5: แต่สุดท้ายของสุดท้ายตอนสอบปี 4แพทย์ได้เกียรตินิยม

0: 点的用了。
1: จนทุกวันนี้มองย้อนกลับไปผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เสียใจที่ผมตัดสินใจทำครั้งนี
2: ้แต่ครอบครัวนี้ก็เล่นดนตรีตลอด
1: ก็เล่นดนตรีตลอด
2: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ถ้าจะร่วมกันเล่นดนตรีให้พวกเราฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคร
3: ับ ได้เลยครับยินดี
2: ใครจะเล่นอะไรครับ
3: เดี๋ยวคุณพ่อจะไวโอลิน
2: คุณพ่อสีไวโอลิน
4: ไม่ได้เล่นมา50ปีแล้วจะลองเล่นให้ดู
2: แล้วฟังปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่จะทำอะไรครับ
0: ผมไม่เล่นดนตรีแล้วค่ะวันนี้ก็ขอเป็นคนร้องช่วยร้องก็แล้วกันนะคะ
2: นักร้องคุณแม่จะรับบทเป็นนักร้อง
0: แต่เสียงตอนนี้จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะบอกให้จะบอกไว้ก่อน
2: ครับแม่ทั้งสองคนนี้ออกตัวก่อนเลยนะคนนึงบอกไม่ได้มา50ปีอีกคนนึง
0: ร
2: ้องไม่ค่อยได้พี่ชายล่ะครับ
1: พี่เล่นคีย์บอร์ดครับ
2: ครับจะออกตัวอะไรมั้ยครับ
1: ก็คีย์บอร์ดมันเล็กไปหน่อยนะครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้ครอบครัววัฒนศักดิ์ครับ
3: 1 2 3 4

และหันมาใช้เวลาร่วมกันเมื่อไรหนอคนเราจะเลิกฆ่าฟันและหันมายิ้มให้กันเสียทีเมื่อไรหนอคนเราจะเห็นว่าคนคนเราทุกคนก็ล้วนเป็นคนเหมือนกันเมื่อไรหนอคนเราจะไม่แยกกัน

ผมรู้แล้วแหละผมรู้แล้วแหละว่าเด็กคนหนึ่งที่มีทัศนคติเป็นบวกเนี่ยมันมาอย่างไรจริงๆมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพลงที่พี่เล่นกันทั้งครอบครัวเนี่ยมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับงานที่คุณพ่อทำนะครับ

0: เราเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะตอนที่เรามีลูกเองเราพบว่าการที่เราเป็นยังไงเราทําอะไรเราคิดอะไรเรามีรีแอคต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับลูกยังไงเนี่ยมันซึมซับโดยตรงเลยไปถึงลูกเลยเราอยู่บนถนนเรารู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมทางเราเจอเหตุการณ์บนโต๊ะอาหารกับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมร้านกันเราแสดงออกยังไงเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราละเอียดอ่อนกับความรู้สึกเราเองกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆคนรอบข้างเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดไปเอง
1: พี่หนงคิดว่าพี่หนงซึมซับอะไรมาจากคุณพ่อบ้างครับ
0: คือคุณพ่อมีความตั้งใจและจริงจังแล้วก็สิ่งที่เขายึดมั่นอยู่แล้วเห็นแบบไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือเปล่าแต่เราเห็นตลอดเวลาว่าเนี่ยการที่เป็นตรงไปตรงมาเป็นแบบนี้แล้วก็การที่จริงจังแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาเป็นแบบนี
1: ้แล้วคุณแม่ล่ะครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนกันตรงที่ว่าจริงจังและเวลาอยากจะทําอะไรเนี่ยจะทําจริงเช่นแบบทําอนุบาลเงี้ยวันเปิดเทอมในทุกๆครั้งเนี่ยเราทั้งบ้านเนี่ยจะต้องไปล้างอนุบาลคือพวกนึกออกมั้ยถ้าเราเป็นเจ้าของเราคงจะจ้างคนมาอ่ะนึกว่าเก็บให้เรียบร้อยบ๊าบ๊าบ๊าไม่เลยเนี่ยคุณพ่อลงไปช่วยนั้นฉีดน้ําเราก็ขัดพื้นสมัยที่อนุบาลยังไม่มีประปาเข้าเนี่ยคุณพ่อก็จะเอารถตู้ที่ซื้อมาเนี่ยยัดถังน้ําเป็นเหล็กไว้ท้ายรถเราก็จะนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ไปเติมน้ําจากประปากดหยอดเหรียญแล้วเทเข้าไปในเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราเห็นตลอดเวลาว่าไอ้กว่าการจะทําอะไรทั้งอย่างเนี่ยแล้วเราจะต้องจริงจังแล้วเราดูทุกดีเทลเนี่ยจนอีกวันจะเปิดเทอมเนี่ยประมาณเที่ยงคืนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เลิกเนี่ยได้รับการเรียนรู้มากเราจะมีเวลาเท่าไหร่เราจะทําให้มันถึงดีเท่าที่เราจะทําได้แต่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยถ้าจะไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องนี้ที่เป็นขอบข่ายเดียวใครที่เหลือกับพ่อนะการที่มีแม่แบบนี้ทําให้เราอยากมีลูกถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยมีฝันแบบโตขึ้นจะเป็นสถาปนิกโตขึ้นเป็นนักดนตรีไม่มีเลยนะไม่เคยคิดไม่เคยมีฝันว่าอะไรเลยมีฝันครั้งเดียวที่จําได้คือตอนม.3ว่าอยากมีลูก
1: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็นนะ
1: อันนี้มันคือเด็กใจแตกชัด
0: เปิดต้องแยกให้ออกระหว่างมีลูกกับอยากมีแฟนหรือมีครอบครัวแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องเลี้ยงลูกดีเหมือนแม่แน่มั่นใจแบบนั้นเลยนะแบบโอ้โหเกินตัวมาแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ทัศนคติต่อครอบครัวเนี่ยมันทํามันส่งมาที่เราแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราวันนึงที่เรามีครอบครัวเราจะทําสิ่งนี้ได้ดีเราเชื่อเพราะเราเห็นแม่เราทําแบบนี้แล้วเราก็
1: เช่น
0: เอาง่ายที่สุดคือทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีเนี่ยแม่จะแบบโผล่มาตรงนั้นตลอดเวลาถึงแล้วเราจะเกเรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่รู้แม่จะเสียใจนี่แบบจริงๆเลยนะไม่ได้เป็นคําพูดแบบว่าพูดเสร็จไว้แต่ว่าเราจะรู้สึกลึกๆว่าไม่ทําดีกว่า
1: เคยทําคุณแม่ร้องไห้ไหม
0: เคยทํา
1: อ้าว
0: เคยทํา
1: ทําอะไรคุณแม่ร้องไห้เพราะอะไรครับ
0: แม่เขาบังคับให้แปรงฟัน
1: แค่นี้เลยนะแล้วยังไงแล้ว
0: ใช่ไหมอะไรแบบไม่ได้ร้องไห้เยอะแต่ว่าทําแม่เสียใจอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่าจําไม่ได้อ่ะ
2: มันเยอะจนจําไม่ได
0: ้แต่ว่า
2: ในความรู้สึก
0: แต่ว่าไอ้สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราไม่อยู่กับแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ยึดโยงเรากับครอบครัวไว้แล้วก็พยายามจะทําให้มันดีเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาจนเราโตขนาดเนี้ยถ้าเราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีขึ้นมารู้สึกแบบไม่ถูกอ่ะเนี่ยเนี่ยมันทําให้เรายึดโยงกับครอบครัวไว้โดยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง
3: คือพ่อก็ไม่ได้ค่อยคุยกับ
1: ลูกชาย
3: เท่าไหร่นะแต่ว่าจําได้เลยโหน่งเขาจะพูดหรือเขียนจําไม่ได้แล้วบอกโหน่งจะไม่ทําให้แม่เสียใจซึ่งอันเนี้ยนะจะไม่เคยได้เห็นน่ะว่าเด็กจะมาพูดกับพ่อแม่อย่างนั้นซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะความใกล้ชิดเนี่ยเขารู้ว่าแม่เป็นห่วงมากนะอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่เนี่ยโหน่งจะพูดขึ้นมาง
1: ั้นต้องกลับไปถามคุณแม่ทําอย่างไรลูกๆถึงจะรู้ว่าคุณแม่เนี่ยรักเขามากขนาดไหน
2: ที่จริงมันยากที่จะบอกนะฮะว่าทําอย่างไรแต่แม่คิดว่าจากการเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดว่าเวลาที่เราจะเตือนลูกหรือว่าลงโทษลูกอย่าลืมไม่เคยจะต้องพูดทุกครั้งว่าแม่รักลูกนะอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวที่ว่ากอดกัน
1: หอมกัน

0: มากอดหอม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทุกครั้งเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้ลูกโตมาก็เหมือนกันเวลาเขาจะไปเขาก็จะมาหอมแม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: คุณพ่อทำบ้างไหมครับ
2: ก็ทำตามผมว่าส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความรักมันไม่ใช่แค่ว่าแบบกอดกันก่อนไปบายบายกันคุยกันถามตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกันชนิดที่อธิบายยากเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่มันต้องสร้างมันแล้วมันไม่ได้เกิดจากวันนี้นะมันเกิดจากตั้งแต่จุดเริ่มต้น
1: อ
2: ะ
1: ตั้งแต
2: ่มันหลายอย่างมันลึกซึ้งเกินกว่าจะบอกเฮ้ยคุณไปทําแบบนี้สิ3 4 3 4ข้อแล้วมันจะดีไม่มีทางตราบใดที่คุณหัวใจคุณยังไม่เชื่อมกับลูกของคุณเองถ้าเมื่อไหร่ที่เชื่อมกันแล้วนะมันไม่เคยหายไป
0: งั้นถามนิดนึงครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความรักที่ครอบครัวมอบให้กับพี่ทั้งจากพ่อแม่ก็ดีพี่ชายหรือน้องสาวก็ดีนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการทําดนตรีของพี่มั้ยครับ
2: โยงได้เก่งเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทําให้เราเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความจริงใจต่อกันผมเวลาทํางานผมไม่ได้ทีทอีกคนนึงเป็นลูกค้านะคุณใครๆบอกว่าเป็นลูกค้าคือพระเจ้านี่ผมไม่เห็นด้วยลูกค้าไม่มีแต่ว่าเป็นคนที่เข้ามาเค้าอยากจะมาแชร์ความประสบการณ์หรือเค้าอยากจะได้อะไรจากเราแล้วเรามาทําอะไรด้วยกันอินวอลฟ์กันเนี่ยทีนี้ถ้าเราสามารถเปิดความรู้สึกของเราต่อเค้าสิ่งที่เค้าอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราพยายามเชื่อมความรู้สึกต่อกันให้ความจริงใจต่อการที่อยากทําให้งานมันดีเนี่ยมันจะเกิดแล้วพอความรู้ความสิ่งนี้มันเกิดเนี่ยเวลาเราสร้างสรรค์หรือว่าการที่สมมุติง่ายๆเช่นแบบเฮ้ยเปิร์ไม่ชอบสิ่งที่เราทําอย่างจะแก้ไขแทนที่เรารู้สึกว่าเป็นการตําหนิแต่เรากําลังจะมองที่งานแล้วรู้สึกงานมันจะดีขึ้นมันจะทําให้งานมันดีแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ
0: ์คือพี่กําลังจะบอกว่าทัศนคติของการมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็รวมถึงความรักที่เราได้รับจากครอบครัวเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานทั้งที่มันเป็นเชิงของการทําเพลงเองเลยก็ตามเนื้อหาที่ใส่อารมณ์ที่ใส่หรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วย
2: อ
0: ันนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการตั้งเป้าหมายหรือว่าการอยากให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จเหรอครับ
2: ไม่มีเป้าหมายเลยเพราะมีเป้าหมายอย่างเดียวคืออยากมีลูกคือเราไม่เคยมองแบบเฮ้ยเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้จากซักเซสมีคนรู้จักทั่วประเทศไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็โดยเฉพาะงานดนตรีที่ทําเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นงานที่เฉพาะมากแล้วก็ไม่ได้กว้างขวางมาก
0: ก็มีเป้าหมายมั้ยเพลงนี้ต้องดังเพลงนี้ต้องฮิต
2: ถ้ามีคนแบบเฮ้ยหนูมาช่วยกันทําเพลงนี้ให้ฮิตกันเถอะแล้วก็ทํานะแล้วก็ทําแบบนั้นเพราะมันมีโจทย์แบบนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยก็คือว่าทําเพราะว่าอยากจะทําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเฮ้ยมันเพาะดีนะอะไรมันมีคุณค่าต่ออะไรสักอย่างเช่นเพลงที่เขียนเมื่อกี้ก็เขียนเองแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็เลยอยากทํามันขึ้นมาแค่นั้นเอง
0: แล้วเป้าหมายของการมีลูกตั้งแต่ม.3นี่ได้เกิดขึ้นจริงตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: เรามีลูกอายุ26
0: ก็ถือว่าเร็วนะฮะผม32แล้วปีนี้
2: เรานับการมีลูกเนี่ยเป็นการตัดสินใจแต่งงานมีลูกเนี่ยมันเป็นไอเดียของภรรยาซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากสําหรับผมเพราะว่าเค้าบอกเลยว่าถ้าเราจะมีลูกเนี่ยเราควรจะมีลูกตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเรายังไปซ่ากับลูกได้ซึ่งมันใช้เวลานะสมมุติถ้าเราไม่มีตอนนี้นะมันบวกอีก10ปีนะกว่าลูกเค้าจะโตกว่าจะวัยรุ่นเนี่ยมันจะไม่ทันงั้นการที่ตัดสินใจตอนนั้นทําให้ตอนเนี้ยลูกเราอยู่ปี2เรายังไปดูคอนเสิร์ตกับลูกได้อะไรเงี้ยคุยภาษาเดียวกันส่งเพลงให้แชร์เพลย์ลิสต์กันอะไรเงี้ย
0: อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ในตอนต้นว่าสมัยก่อนผมจะเห็นพี่ไปนั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟแถวมหาลัยผมเสมอผมก็เดินเข้าไปถามว่าทําอะไรพี่หนงจะตอบผมเสมอเลยครับว่ามารอลูกลูกเลิกประมาณบ่าย3 10โมงนั่งรอลูกแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแกมารออะไรตั้งแต่10โมงคือเหมือนว่าไม่ไปไหนเลยแกส
2: ่
0: งลูกเสร็จปุ๊บแกนั่งรออยู่แถวโรงเรียนเลย
2: คืออย่างเงี้ยบ้านในครอบครัวเราตัดสินใจภรรยาทํางานหลักเหมือนคุณแม่บอกว่าต้องมีใครสักคนดูแลลูกซึ่งอันเนี้ยเราปวารณาตัวเลยว่าขอเป็นคนเลี้ยงลูกเองไม่ห้ามที่บ้านไม่ห้ามมีคนพี่เลี้ยงทั้งสิ้นห้ามมีคนที่มาคอยดูแลทําความสะอาดเราจะจัดการเองเราจะเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําแบบนี้เราเนื่องจากงานเราเป็น

0: ีแลนซ์เราก็จะเราก็จะเลี้ยงลูกตลอดเวลาสมัยที่มีลูกคนแรกเนี่ยก็ลูกตื่นก็อยู่กับลูกพอลูกหลับก็ทํางานแล้วก็พอลูกตื่นมันไม่สลับแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยเราจะอยู่กับลูกตลอดเวลาขนาดนั้นเลยเพราะงั้นเนี่ยเปิดก็จะเห็นเราแบบนั้นคือตอนเช้าเราไปส่งลูกกลางวันเราก็จะอยู่แถวนั้นเพราะบ้านเราอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนั้นไงเออแล้วเราก็รอรับลูกกลับคุยกับลูกตอนเย็นอยู่บ้านแล้วพอลูกกลับเรียบร้อยเราค่อยเริ่มทํางานหรือว่าตอนที่ลูกไปโรงเรียนเราก็ทํางานเพราะงั้นเนี่ยเป้าหมายชีวิตจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่งานจริงๆก็คือตอนเนี้ยมันมาอยู่ที่ลูกทั้งหมดเลย
1: ทีนี้เลี้ยงเค้าเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามามั้ยครับ
0: ไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วมันเป็นเคมีของพ่อแม่เพราะงั้นเคมีของผมกับภรรยาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่สิ่งที่เหมือนกันที่ยังยืนหยัดอยู่มันคือความรักการให้เวลาการต่อสายความสัมพันธ์อันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมที่บ้านเราเลี้ยงลูกเนี่ยคุยเยอะกว่าที่บ้านพ่อกับแม่เราคุยกับทุกลูกเรื่องกับลูก
1: เดี๋ยวนะฮะแม่ที่เรียกว่าดูจะคุณแม่ดูเหมือนจะคุยมากแล้วพี่คุยมากกว่าคุณแม่คุยกับลูกอีก
0: ใช่เราคุยกันตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระปล่อยมุกยันลึกซึ้งเรื่องชีวิตหลังความตายหรืออะไรแบบเนี้ยคุยเรื่องทุกอย่างขับรถผ่านบนถนนเนี่ยคือในเราถือเวลาในการขับรถพาลูกไปโรงเรียนไม่ได้เป็นเวลาแห่งความหงุดหงิดเพราะรถติดนะมันช่วงเวลาที่ทุกคนไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ด้วยกันและการสนทนาเนี่ยมันข้ามรุ่นเลยแล้วเราก็คุยเรื่องเดียวกันในทัศนคติหลายๆแบบแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราชอบมากแล้วเราก็จะได้มุมมองบางอย่างสมมุติเรามีปัญหาเรื่องการทํางานหรือเราก็โยนให้เด็กๆเลยให้ทําไงดีบางทีเราได้คําตอบชนิดที่แบบซื่อๆตรงไปตรงมาของเด็กแล้วเราเอ้ามันง่ายแค่นี้เองทําไมเราต้องรู้สึกมันยากขนาดนั้น
1: อ๋อนี่พี่ใช้วิธีการเดียวคุณพ่อคือคิดงานไม่ออกแล้วโยนให้ลูกอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: อันนี้ทําเป็นประจํานี่ไม่ใช่
1: อ๋อนี่มันเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
0: เราแลกเปลี่ยนกันได้นะเราไม่มีวัยหรอกเวลาผมทํางานเพลงเนี่ยผมก็จะก่อนที่ผมจะส่งให้
1: ลูกค้า
0: หรือเจ้าของงานเนี่ยผมจะส่งให้ลูกชวนลูกมานั่งฟังก่อนแล้วด่านแรกคือโปรดิวเซอร์ที่เป็นลูกเนี่ยจะโดนคริติกมาพ่อให้ตรงนี้มันไม่ได้กับพ่ออะไรเงี้ยก็จะช่วยกันทําให้งานดีขึ้นบางงานนี่จริงจังขนาดว่าเฮ้ยฟ้าพ่อต้องทําลูกคนโตพ่อต้องทําเพลงที่มันสไตล์แบบญี่ปุ่นมากก็บอกว่าให้ฟ้าลองหาเพลงมาให้พ่อหน่อยจํานวนนึงพอฟังแล้วทําส่งให้ลูกฟังก่อนลูกบอกนี่ไม่ใช่เพลงญี่ปุ่นเลยพ่อนี่มันเพลงพ่อชัดๆพ่อต้องแก้ใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ไปแก้มาจนสุดท้ายกลายเป็นเพลงที่โหญี่ปุ่นมาก
1: ล่าสุดได้ยินว่ามีลูกคนกลางที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพลงใหม่ล่าสุดของ
0: The Photo
1: Sticker Machine ด้วยลูกชายใช่ไหมครับ
0: มาดีครับ
1: น้องมาดีทําอะไรครับ
0: ทําแอนิเมชันครับผม
1: แอนิเมชันให้มิวสิกวิดีโอ
0: ใช่ใช่
1: เพลงชื่อว่า
0: คุกคุเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วเนี่ยคุกคูประมาณเนี้ยคร
1: ับ
0: แปลว
1: ่
0: า
1: คุกคู
0: แปลว่าท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
1: คุกคูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจาก The Photo Sticker Machine และลูกชายมีฉายามั้ยครับ
0: Garlic Head ครับ
1: และ Garlic Head ครับไอ้หัวกระเทียมครับไปชมกันครับ

0: ผมชอบวิธีการปลูกฝังหรือการถ่ายทอดของครอบครัววัฒนศัพท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าใครจะไปรู้ว่าการที่มอบบทเพลงให้ลูกนั้นไปแต่งทำนองอยู่ดีจะสร้างศิลปินที่สร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ให้เยอะแยะมากมายและใครจะไปรู้ว่าในเจนถัดไปที่พี่มอบโอกาสให้ลูกนั้นมีโอกาสได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมทำงานด้วยเนี่ยอาจจะสร้างศิลปินที่เป็นศิลปินแอนิเมชันคนเก่งต่อไปในอนาคตก็ได้ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับว่ามาจนถึงวันนี้ในฐานะที่เห็นลูกทั้ง3คนแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: แม่รู้สึกภาคภูมิใจนะฮะในลูกแต่ละคน ที่เขาสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดนะตอนที่เราเลี้ยงลูกหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าโอ้เราอยากจะให้ลูกไปเป็นอะไรนะฮะแต่คิดแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เรารักกันนะฮะรักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนี่แม่ก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจในโหน่งที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาทุกๆวันนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ดีเป็นสิ่งที่ดีอะฮะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเป็นหน้าภาคภูมิใจของแม่นะไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตที่เป็นหมอก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการผ่าตัดก็ดีหรืออะไรต่างๆการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการดำรงชีวิตทั้งสองคนแล้วก็น้องถ่ายทอดมาถึงน้องคนเล็กนะฮะน้องคนเล็กซึ่งไม่ได้มาในวันนี้ฮะก็เป็นคนที่สามคนจะรักกันมากนะคะ
0: พี่ต้องหายอิจฉาได้แล้วเพราะว่าเขาพูดชื่อพี่ก่อนเป็นคนแรกเห็นไหมนงก่อนแล้วค่อยเป็นหนึ่ง
2: รายการนี้มันเป็นผมไง
0: นงแล้วค่อยเป็นหนึ่งแล้วค่อยเป็นนุชเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ปกติมันต้องหนึ่งแล้วนงแล้วนุชนะ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้คนสุดท้อง
0: คุณพ่อครับ
3: ตอนนี้ครับคือเผอิญผมทำเรื่องของภาษาอังกฤษว่า empathy หนึ่งก็ทำเรื่อง empathy ซึ่งแปลว่าความร่วมรู้สึกถึงแม้เขาจะโตกันแล้วก็ตามเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องมีความร่วมรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาอย่างวันเนี้ยจริงก็มาไม่ได้หรอกนะแต่ต้องมา
0: ครับ
3: ทำไมต้องมาเพราะงานที่โหน่งเขาจะต้องใช่ไหมแสดงความรู้สึกใช่ไหมต้องมาแน่นอนนะเวลาทาร่าพีเมียหนังเนี่ยนะคนเดินติดหมดผมยังไงผมก็ต้องมาอย่างน้อยเป็นตัวแทนของแม่หรือคนอื่นๆใช่ไหมก็ต้องมาไม่ใช่ว่าอยากจะมาดูหนังจากอยากมาให้กำลังใจเนี่ยนะพ่อกับแม่มีความภูมิใจ
0: ปกติคนอื่นเขาดูไปดูภาพยนตร์อุ้ยลูกเขาแสดงเอ้ยนี่ลูกเขากำกับอันนี้นี่ลูกเขาแต่งเพลงคนอื่นอาจจะไม่ได้มีใครไปฟังเพลงประกอบเลยแต่พ่อแม่ไปลงหนังกาล่าทุกครั้งไปฟังเพลง
1: ปกติเองก็ไม่ค่อยชอบดูหนังนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกที่พอลูกทำเนี่ยเราก็ไปแล้วเราก็จะนั่งจนกระทั่งเขาม
2: ีชื่อ
1: เห็นชื่อ
2: เห็นชื่อ
1: จนคือออกจากโรงหนังคนสุดท้ายค่ะ
3: เห็นไหมคือคนดูคนอื่นเนี่ยก็ออกไปหมดแล้วเราต้องคอยดูโอ้มีลูกเราเนี่ยโอ้โหนามสกุลเราอยู่นี่นะ
0: ปกติเนี่ยพี่หน่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหญ่ในวงการทำเพลงแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกเขาดูเป็นเด็กมากเลยมันเป็นลูกแย่งเป็นลูกแบบโอดว่าแต่ครอบครัวพี่น่ารักจริง
2: ๆขอเสริมคุณพ่อคุณแม่นิดนึงไอ้ความรู้สึกสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลความภาคภูมิใจพ่อแม่ต่อลูกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อลูกได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และความรู้สึกที่พ่อแม่รู้สึกไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วลูกได้รับรู้ถึงว่าพ่อแม่ภูมิใจเอาแบบง่ายๆเบสิกแบบไปได้ไปเรียนที่นี่สอบได้นั่นได้นี่เล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ต้องเรียกว่าความ

0: ประสบความสําเร็จก็ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่เรารู้เสมอว่าเฮ้ยถ้าเราทําแล้วมันดีขึ้นแล้วพ่อแม่รู้สึกถ้ามันทําสิ่งนี้ได้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเด็กคนนั้นหรือว่าใครก็ตามจะต้องไปถึงเบอร์ประสบความสําเร็จพ่อแม่ถึงจะภูมิใจพ่อแม่สามารถแสดงความภูมิใจให้ลูกได้ตั้งแต่วันที่ลูกก้าวเดินก้าวแรกเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจเขาเสมอความรู้สึกเนี้ยมันจะทําให้เขาเติบโตแล้วก็งอกงามอันนี้สําคัญมากกว่าลูกจะประสบความสําเร็จหรือเปล่า
1: คือไม่ได้พูดอะไรอวยแต่ว่าให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยๆที่เขาทํา
0: ให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองสอนอะไรก็ได้ให้เด็กคนนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาก็ตามรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอย่างน้อยฉันก็มาถึงตรงนี้แล้ว
1: ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัววัฒนศัพท์นะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัววันนี้เราพูดถึงลูกๆของทั้งลูกพี่หนึ่งแล้วก็ลูกพี่หนงถ้าเราจะไม่ให้เขามามีส่วนร่วมเลยคงจะไม่ได้นะฮะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหมอกกับน้องฟ้าครับผมมาเลยลูกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรกันบ้างคะ
2: หนูชื่อเด็กหญิงพอใจวัฒนศัพท์ชื่อเล่นชื่อหมอค่ะ
3: เด็กหญิงปลายฟ้าวัฒนศัพท์ค่ะ
1: ครับคนไหนเป็นลูกใครบ้างคะ
2: หมอเป็นลูกของวิชยะวัฒนศัพท์ค่ะ
1: คุณวิชยะนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
2: พ่อโหน่งค่ะ
1: พ่อโหน่งแล้วปลายฟ้า
3: เป็นลูกของพ่อหนึ่งค่ะ
1: ลูกของคุณพ่อหนึ่งนะคะทั้งสองคนวันนี้มาเล่นดนตรีอะไรกันคะ
2: วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาขอโทษค่ะ
1: พูดได้เลยลูก
2: วันนี้นะคะพวกเราก็มาในฐานะวงหนึ่งค่ะซึ่งวงของเราก็มีชื่อเหมือนกันนะคะวงของเราชื่อว่า PM 2.5 ค่ะ
1: นึกว่าเป่ายิงฉุบกันเมื่อกี้ตั้งใจใช่ไหมลูก2.5
2: เป็นท่าวง
1: PM นี่มาจากอะไรครับ
2: PM ก็มาจากปลายฟ้าแล้วก็หมอกค่ะ
1: แล้ว2.5ล่ะครับ
2: 2.5ก็มาจาก PM 2.5 หรือฝุ่นในช่วงนี้ค่ะ
1: มาจากฝุ่นในช่วงนี้นั่นเอง
2: แต่ว่าจริงๆนะคะว่า 2.5 ก็มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันค่ะ
1: มาจากอะไรคะ
2: ไม่บอกค่ะ
1: อ้าวเป็นความลับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นความลับของหนู2คน
2: ใช่ค่ะมันเลยมาที่มาของเขาว่า PM 2.5
1: บอกได้ไหมบอก R ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับโอเคไม่บอกก็ได้ไม่บอกเหรอบอกนิดนึงนะไม่ได้นะเก็บความลับไว้แล้วเพลงที่จะมาเล่นชื่ออะไรคะ
2: เพลงที่เราจะมาบรรเลงในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่พวกเราช่วยกันแต่งขึ้นมาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะ
1: แต่งเอง
2: ใช่ค่ะเป็นแต่งเองแล้วก็แกะคอร์ดกันเองค่ะ
3: ก็แบบคิดทำนองเอง
2: เพราะพวกเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องด้วยกันค่ะก็เลยลองสร้างเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: แต่งตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ
2: 9ไม่ก็10นี่แหละค่ะ
1: ประมาณ9ขวบ10ขวบหนูแต่งเพลงกันได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: พร้อมไหมคะชื่อเพลงว่า
2: เพลงชื่อว่า I Love My Life ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับปลายฟ้าแล้วก็น้องหมอกด้วยนะครับ PM 2.5

ายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับเรื่องครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปและนี่คือเรื่องราวของครอบครัววัฒนศัพท์ครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: ว่
0: าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็ออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะคร
0: ับ
1: มีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาท
0: ถูกมากมากเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิถีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื
0: ่
1: นนะครับก็ นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได้
0: สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอนตี3ตี4อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีทางการซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: อ๋อครับ
1: ประตู1ชั้น2เลยคร
0: ับ ได้ครับผม

0: ับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้คร
0: ับครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊ท
0: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมานะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าคร
0: ับ นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟครับช
0: ื
1: ่อCoffee De La นะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ากเลยครับ ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่นซิตี้บัสถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐ
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นไง
2: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
2: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
2: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTP นะครับหรือว่าขอนแก่นติงแตง
0: ขอนแก่นติงแตง
2: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่องไมซิตี้มีเรื่องเมดิคอลฮับนะครับแล้วก็มีเรื่องทรานสปอร์ตเทชั่นซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบสมาร์ทซิตี้นะครับก็เลยมาเริ่มจากจุดที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่างทรานสปอร์ตเทชั่นเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำซิตี้บัสดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
2: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทgovernmentสมาร์ทeducationสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททransportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
2: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
2: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
2: นะครับ
0: ติดมาก
2: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
2: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
2: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
0: กัน
2: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบานะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
2: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่ เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้

0: ป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
1: ้
0: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
0: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
1: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะครับการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
1: ้
0: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: คร
1: ับ
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดนึงที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovation เราต้องมี creat

0: creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

สะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงาน

ยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแจ้ง
0: ครับไม่ใช่
2: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
2: ุ
0: บ
2: ัน สส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
2: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
2: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชันนอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
2: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
2: แล้วครับ
0: จริงป่ะ
2: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
2: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
2: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการ

0: เราไปทำตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
1: ครับ
0: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี้

0: ผมก็ได้เรียนรู้ว่าผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
1: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
0: ไม่
1: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
0: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
1: ครับ
0: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือว่ามีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
0: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
0: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: ก็
1: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
0: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
1: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเอ็งทํางานมาก็หลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาราย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่ออย่างนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรครับ
2: ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันนี้คืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลับ

0: ออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากัน
1: อ๋อ
0: มันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ย
1: อืม
0: แต่มันยังอยู่
1: อ่ะเพราะว่าเรา
0: บัญชีเรานั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมัน
0: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอายะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกเลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
0: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยฮะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจำได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทำแบบนี
1: ้ครับ
0: เราก็ทำเหมือน
1: เดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีไหม
0: ผมว่าออมอาจจะลำบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะตอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่า

0: คำนวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีและในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทำเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันไหมพี
0: ่มันมีคำหนึ่งของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทำ
1: ครับผม
0: ทำอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เนื้อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: แสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วว่ะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะซื้อประกันชีวิต

0: ผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF IM ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยินต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการ

0: การคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
1: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
3: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะ เขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะ
2: ดูแลเดี๋ยวเขามาดูแล
3: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
1: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยไปถึงดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
3: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
0: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
3: ก็เป็นแล้วค่ะ
2: เป็นเหมือนคือเหมือนกับ
3: กันแล้ว
0: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
3: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
2: วันนั้นออกรายการครับ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ไทย CBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
3: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
1: แล้วเอ็มครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
2: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
1: ี่ให้เราหมดเน
2: าะใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบ
3: ได้บอก
2: ปิดไม่ได้แล้ว
3: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
2: รับได้ไหม
3: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
0: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
4: โอ้พี่ยามทำไมวันนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
5: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
4: อ๋อเหรอคะ
5: ครับ
4: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
5: ครับผม
4: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
5: อันนี้หอไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
4: ดีมากเลยค่ะอันนี้หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละเปล่าแม่ ม่หนูจะเอาข้าวไปให้พี่เอ็มเขาทำไมล่ะก็พี่เอ็มเขาหากินเองได้หนูก็ไม่ต้องไปหาให้เขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่นางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
6: ่ฮัลโหลแม่โอ้ยเอ็นก็นี่ไงก็อยู่นี่กำลังจะไปกินข้าวแม่แม่ไม่ต้องคิดมากแม่ต้องฉีดเลี้ยงเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้าจ้า
4: แม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่แม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วไม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
2: ่
4: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้าไม่ติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็ม
7: ได้จ้ะ
4: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
7: แล้ว
4: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
7: แล้วจ๋า
4: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
7: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
4: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บเฮ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้างมือ
7: จ๋าเดี๋ยว

0: ไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
1: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
0: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
1: ไม่รู้ดิคือมันพี่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
0: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกได้แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยวันเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
1: ขอโทษ
0: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลย
1: ครับ
0: ไป
1: พี่ขอโทษ
0: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอกพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
1: ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
1: พี่รักจ๋านะ
0: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
0: อย่ามาทำแบบนี
1: ้คือพี่ขอโทษ
0: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
1: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะ
0: ไป
1: อย่าไปนะ
0: พอแล้วพี่เอ็มปล่อย
1: ไม่อ่ะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอ่ะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะจะช่วยพี่ได้ไหมอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหม
0: ไถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
1: สัญญา

ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้

0: จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่2เรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจออ
1: ือใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้ว
3: ค่ะ
1: เราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดณตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
3: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
4: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
3: 200เม็ด200เม็ด
0: ดูดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
4: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
3: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการ
1: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
1: เขานิ่งค
3: ่ะแต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งนึงทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
1: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
3: อ
1: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
4: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดนี้แล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
3: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
4: ๆครับ
3: เราจะอยู่ยังไง
4: ติดคุกครับ
3: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
5: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
3: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบ

0: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมอะค่ะ
0: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
2: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนอยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
0: ค่ะ
2: มันถึงจะสำเร็จ
0: ขอบคุณพี่ลักษ์ขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
3: ณตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
4: คร
3: ับ เราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาอะเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้แบบมือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
4: ใช้เวลานานไหมครับที่สู้
3: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
0: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
5: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
0: ค่ะ
4: ใช่และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
5: ใช่ครับ
3: เลิกขาด
4: แล้วเลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
5: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
0: ่
5: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกเหล้า
0: โอ้โห
5: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น3 4อย่าง
0: ชีวิตพุ่งอย่าง
5: น
0: ี้เลยนะ
3: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็โมไปอยู่ในคอนโด
4: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
5: ใช่ครับ
4: ดีขึ้นทุกอย่าง
5: ดี
3: ใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
4: ้
3: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตนึงใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
4: คุณไปบนที่ไหนครับ
3: ไม่ได้บนไม่ได้บนค่ะ
4: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักนึงมันก็มาเกิดปัญหา
3: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
0: ถึงขนาด
3: หมดเลยค่ะ
0: หมดบัญชี
3: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
4: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
3: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นน่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม
0: ่
3: เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย

0: ย
1: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ๋า
0: โอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
1: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
2: มัน
0: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
2: ใช่
0: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขาอะเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนอะค่ะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11
3: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: แมวค่ะ
3: แมวทำไมฮะ
0: แมวมันร้องเงี้ย
4: มันร้อง
0: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห
4: ้เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
0: ใช่ค่ะ
4: เรายังมีลมหายใจฮะ
0: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
0: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่
1: ะ
0: โทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยแบบเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
1: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
0: โอ
3: ้เอาอีกแล้ว
1: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
0: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
3: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี
0: ้
3: ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
4: เขาไปเหยียบกิเลนนะเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้
1: อ
4: ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวนะผมอาจไม่มองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาว่าน้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไม่งั้นนะจำไม่ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
0: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
3: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
1: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมากๆให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
3: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
1: ้
3: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
5: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่เลย
3: ปีใหม่ครับ
6: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาประสักจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
6: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไป

0: ถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเลวๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณนึงแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
1: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
2: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
1: แต่พี่นิก
3: ครับ
1: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
3: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
1: ม
3: ัน
1: ยังไม่จบมีอยู่วันหนึ่งคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: บุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ถ้าชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทำให้พี่เลิกยาได้ต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่พี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่พี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้านั่นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วเหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่เหรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมาได้ไงอ่ะ

พี่เห็นแกจ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยโค้ชจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอนอะวะฮะทำไมใจสอนได้ขนาดนี้อะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: หนูพี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่า
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่มันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแว็บไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยากให้แม่
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาใน

0: สภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วคือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เรื่องผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
1: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
0: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
2: ที่กบศศิวภายิม
0: ใช่ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก
2: ็
0: ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
3: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ชก
1: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
3: ยังอีกเหรอครับ
0: ยังค่ะ
3: โอ้อันนี้ที่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
1: ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
3: ถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
1: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
3: ครับ
1: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
0: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พีเอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
3: ้
0: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
2: 4สาขา
0: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
1: ให้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ให้
3: แต่คนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
2: ใช่
0: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
1: ต้องมากับคุณจ๋า
0: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
3: เจ้าของที่
0: ใช่ค่ะ
3: แต่เขาไม่หยุด
2: อุปกรณ์เขาให้
3: หมดเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
2: 2ปีที่ทำมา3ยิมครับ
3: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
0: JM Boxing Gym ครับ
3: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
2: ประชาอุทิศ79ครับ
3: ประชาอุทิศ
1: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งแล้วนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
2: ครับผม
1: ยังไงคะ
2: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะมีเขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราแต่ว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
0: คุณหูร้องไห้เลยแบบพี่เอ็มทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
3: ใ
0: ช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ทะเลาะกัน
3: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
1: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
0: พี่เอ็มชอบเสียงดัง
2: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
1: ก็คือเสียงดังค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่ๆไอ้
3: เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนู

0: ดกับพี่สักยกดีกว่า
1: ลูกหนูยัง
0: มาพี่อ่อนให้มา
2: ผมพี่ตัวแทน
3: ยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
4: ครับ
3: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
0: ไอ้น้องเฮ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
4: ครับ
0: พอได้นะต่อยมวยเป็นมะ
4: ต้องฝึก
0: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่ไหมเอาไหมเอางี้ว่ะพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
4: ครับ
0: ได้เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
4: ครับ
0: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
4: ้ครับได้ครับ
0: อุ้ยปีมันขึงขังนี่มันต้องแม่มองนะโอ้โหเอานะ
4: ครับผม
0: เอาไปเอาแรงนี่แรงได้เลยเอาเต็ม
4: โอ้ย
0: มีแรงมั้ยเนี่ย
4: มีครับมี
0: อ่ะแรงๆเลยนะ
4: ครับผม
0: ไปๆไต่นวมใช้มือต่อยมา
5: คือเอ็งเพิ่งฝึกเอ็งอย่าเพิ่งเก่ง
0: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ็งหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยอะขอบคุณขอบใจมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากมาก
6: ยอดพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
0: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
6: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
0: แล้วทำไม
6: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
0: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
6: เอาอะไร
7: เอาสักดอกไหม
6: ดอกอะไร
0: ดอกไม้จ้าน้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้วไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริง
7: เออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ครับครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการ

0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่เคยเลย
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อายกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: ณเขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
1: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
1: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
1: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
1: พี่ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
0: เงินไม่ใช่
2: ทุกอย่างในชีวิต
3: ครับ
2: ความรัก
3: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาสโอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปเพิ่งไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจแล้วสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 ทาง ALTV หมายเลข4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

0: ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: อัดอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริสจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์เทรเนอร์ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้
1: ครับผมดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกครับถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อย scale
1: ค่อย scale ต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมันนะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่นพวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่เราเลยต้องหูต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
0: ้
1: ทำยังไงที่เราจะconvert นะลูกค้าฟรีเมีย
0: ม
1: นะได้สัก 50% หรือ 30% อันนี้คือความยากอันนี้คือความยากซึ่ง ถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและเอนจอยนะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนิฟิตเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไวเองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะ
1: ม
0: ันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถคอนเวิร์ตแล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเรา survive ไหม
0: ก็ survive
1: ผมว่าเรา survive นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล้านคนรัก
1: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็ถ้าคนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตรงนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
0: ม
1: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้
1: เพราะนั้นเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิชไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันนี้เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไรวัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้ survive
1: ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและ survive แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
0: อ
1: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะ เราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
0: ค่ะ
1: นะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทให้กับเรานี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
0: ค่ะ
1: นั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แน่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: บนฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
0: ม
1: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
0: ม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
0: ้และ
1: ใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะส
0: ม
1: สเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
0: ะ
1: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
0: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
1: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
0: ค่ะ
1: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นล่าสุดมีซาดามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งแล้วก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะงั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
0: ้
1: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: แล้วก็
1: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
0: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
1: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดมันมีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
0: ค่ะ
1: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามัน คือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
0: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
1: ครองตลาดก่อน
0: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
1: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
0: ค่ะ
1: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
0: ้
1: อันดับแรกสมมุติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
0: ้
1: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุ่งเปิดแอปนี
0: ้
1: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
0: ้
1: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
0: ม
1: ตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
1: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได้แล้วมีค่าพ
0: อ
1: แ
0: ต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
0: ะ
1: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
0: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
1: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
0: ม
1: ถ้า product มันดีจริงยึดได
0: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
1: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
0: ์
1: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีหาวไม่มีหาว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี
0: ้
1: คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
0: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
1: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พี่แนะนำ business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
0: ค
1: ่ะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
0: ค่ะ
1: 2 อย่างเนี้ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์น2 อย่างเนี้ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
0: ่
1: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

ลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาส

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกอาตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและอาตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธี survive กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้าย้อนกลับไปตอนม.3ฝันว่าอยากมีลูก
1: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็น
2: โอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่ง
0: เราไม่ได้ไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราอยากจะไปให้ดีกว่านี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ในวัยเด็กของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่าเขาเดินทางมายังไงจนเขาพบกับหนทางความสำเร็จของเขาในวันนี้นะครับกับรายการนี้ที่เรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติต่อไปล่ะครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่คนอาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้าเขาน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ยินชื่อหรือได้ยินผลงานของเขาผ่านหูของคุณมาไม่มากก็น้อยแหละครับเพราะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์โฆษณาหรือว่าภาพยนตร์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงศิลปินเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองและเพลงแต่ละเพลงก็เป็นที่คุ้นหูเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งบทบาทเขายังเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานส่วนตัวด้วยนะครับเขาผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนที่สร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDHกับอ้ายคนหล่อลวงนะครับพี่โหน่งหัวลำโพงริทึมครับ
1: สวัสดีครับพี่โหน่ง
0: คือผมเจอพี่โหน่งตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการเลยเพราะว่าพี่โหน่งเนี่ยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้ Final Score
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: ในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: จริงๆผมเจอเปอร์ก่อนที่เปอร์จะรู้จักผมอ่ะเพราะผมทำไงผมจะเห็นเปอร์อยู่ในจอก่อนจะรู้จักเปอร์ก่อน
0: พี่รู้จักผมก่อนที่ผมจะรู้จักพี
1: ่ใช่
0: แต่หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้เจอพี่อยู่เรื่อยๆเพราะพี่ชอบไปนั่งกินกาแฟอยู่แถวมหาวิทยาลัยผมทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หน่องได้ข่าวว่างานยุ่งมากเหลือเกิน
1: ก็ยุ่งมากครับผมทำงานก็ทำงานแบบนี้มันจะแบบมีช่วงเวลาที่ต้องเตรียมงานเยอะแล้วก็ปีนึงเนี่ยพอมีได้รับโปรเจกต์มามันจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการจะทำดนตรีประกอบภาพยนตร์หลายๆเรื่อง
0: ทุกวันนี้นอกจากทําดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วมีอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ทําทุกอย่างที่เป็นดนตรีครับก็โปรดิวซ์งาน
0: เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินด้วย
1: เช่น V Village เงี้ยพี่น้อยวงครู

0: อะไรเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: ครับก็แล้วก็ทําเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์แล้วปีที่แล้วทําคอนเสิร์ต Singing Bird ก็เป็นคนดูแลคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ต
1: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพลงพี่หนุ่มทําได้หมดเลยแล้วนอกจากนั้นมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับค่ายเพลงชื่อหัวลําโพงริดดิ้มเราตั้งมาตั้งแต่ปี1999ฮะ

0: แต่ว่าถ้าจะย้อนไปก่อนนั้นเนี่ยเริ่มมากกว่านั้นนี่เพราะเราวงแรกที่เราทําคือวงละอองฟอง
1: อ
0: ยู่ค่ายร้องเสียงลําไยครับ
2: โอ้แต่จริงๆถ้าที่ผมทราบมาพี่ไม่ได้จบทางด้านนี้
0: ใช่ครับ
2: ยังไงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญนั่งครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้นะครับคือพี่หน่งไม่ได้เรียนจบมาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะพี่เรียนจบอะไรมาครับ
0: เรียนจบสถาปัตย
2: ์สถาปัตย
0: ์สถาปัตย์สถาปัตย
2: ์สถาปัตย์สถาปัตย์คือสถาปัตย์ที่ออกแบบพวกบ้านอาคารทั้งหลาย
0: ใช่
2: แล้วได้ทํางานทางด้านนั้นบ้างมั้ยครับ
0: ไม่ได้ทําเลย
2: เพราะอะไรฮะ
0: มันเนื่องจากพอเราเริ่มพอเราจบปุ๊บเราก็ได้ทําวงละอองฟองเลยทําให้จังหวะของการที่เราจะได้ไปสมัครงานน่ะมันไม่มีแล้วพอไหลเข้าไปในวงการแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆจากละอองฟองปุ๊บก็เริ่มกลายไปอยู่ทีโบนจากทีโบนก็ทําหัวลําโพงแล้วคราวนี้มันไป
2: เรื่อยๆตอนอยู่ทีโบนพี่เป็น
0: มือคีย์บอร์ด
2: ของวงใช่มั้ยครับ
0: ใช
2: ่แล้วก็มันก็เลยต่อเนื่องมาทางด้านสายดนตรีมาโดยตลอด
0: ใช่ครับผม
2: แต่จริงๆผมได้ยินมาว่าตั้งแต่พี่เรียนอยู่สถาปัตย์ที่ลาดกระบังพี่ก็มีอาชีพหรือมีรายได้มาจากการเล่นดนตรีหรือทํางานเกี่ยวดนตรีอยู่แล้ว
0: ใช่ๆๆ
2: ยังไงครับ
0: คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกนะก็คือเราทําเพลงประกอบให้กับคณะเค้าเรียกอะไรนะชมรมการแสดงที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่เข้าไปเห็นงานที่เราทําแล้วก็ชวนไปทํานิทานให้เด็กที่จะเป็นเค้าจะเป็นโครงการของมูลนิธิยุวพัฒน์เค้าจะแจกนิทานเนี้ยแต่ต่อเดือน4เรื่องให้กับให้เด็กทั่วประเทศซึ่งเราก็จะเป็นคนไปทําดนตรีทําเพลงด้วยในนั้นด้วยแล้วก็จะเริ่มทําต่อเนื่องหลายปีเลยผมว่าน่าจะเกินสักหลาย80กว่าเรื่องแบบเยอะมากอ
2: ่
0: ะ
2: ถ้าหาเงินได้ก่อนเพื่อนอ่ะ
0: ก็ใช่
2: ใช่มั้ยแต่จริงๆเวลาเค้าเล่นดนตรีเค้าต้องมีวงแต่ของพี่ทําไมมันเหมือนกับทํางานคนเดียวหรือยังไงคร
0: ับ จริงๆเป็นวงนะแต่ถ้านับตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่มัธยมเนี่ยเราก็ตั้งวงดนตรีกันเองเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเล่นเครื่องดนตรีที่เพื่อนไม่เล่นทั้งหมดอะไรก็ได้สมมุติไม่มีมือเบสเราเล่นเบสไม่มีกองเราตีกอง
2: โอ้ความสามารถพี่จัดจ้านมากคือปกติเนี่ยคนเค้าเล่นอะไรเค้าเล่นเป็นอย่างเดียวนี่พี่เล่นได้ทุกอย่าง
0: แบบแต่เป็นเป็ดนะหมายถึงว่าทําได้หมด
2: ไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นหลักของพี่เลยเหรอครับ
0: มีเราเรียนหลักอย่างนี้เราเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนอย่างเราเป็นมีพี่ชายอายุห่างเราประมาณ5ปี
2: ครับ
0: ซึ่งเค้าเล่นเก่งทุกอย่างแล้วเราเป็นพวกขี้อิจฉาอยากทําได้บ้างเพราะงั้นเนี่ยพอเค้าเล่นกีตาร์เราก็เลยเล่นบ้างแล้วก็พอเค้าแต่งเพลงแล้วก็อยากแต่งบ้าง
2: ซึ่งมีส่วนหนึ่งคือมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจให้ในการเล่นดนตรี
0: ในความอิจฉาจริงๆแต่ว่ามันเธอ
2: ในความที่รู้สึกอยากจะแข่งขันกับพี่ชาย
0: ไม่อยากแข่งขันแต่อยากทําได้อย่างเค้ารู้สึกเห็นแล้วมันเท่เลยอยากจะทําได้บ้าง
2: ไม่อิจฉาหรอกแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่ามีพี่เป็นแรงไอดอล
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจอยากทําได้บ้าง
2: แล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีไหมครับ
0: คุณพ่อเล่นครับคุณพ่อเล่นแบบสานตีละนาดเล่นไวโอลินแล้วสัมพันธ์กับการร้องเพลงทําเพลงตลอดตอนคุณพ่อเขาจะมีโปรเจกต์ประเภทแบบวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยคุณพ่อก็อยากทําเพลงคุณพ่อก็เขียนเนื้อเพลงเขียนกลอนส่งให้ลูกๆให้ลูกๆเขียนกลอนให้กลายเป็นเพลงเออเนี่ยเราได้รับโจทย์อะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี
2: คุณพ่อเป็นท่านเป็นคนมอบโจทย์ในการทํางานดนตรี
0: ใช่ๆแรก
2: คนแรกให้พี่
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมีเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทํานองแล้วด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเค้าไม่ได้จํากัดว่าเฮ้ยเพลงต้องแนวนั้นแนวนี้เค้าไม่มีเลยลูกก็ไปลุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะทําเพลงแต่ละแบบพี่ผมทําแบบนึงผมทําแบบนึงผมทําเพลงนู้นทําเนียงเพลงนี้อะไรเงี้ย
2: ดีจังมันคือเหมือนจะบังคับก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นการมอบโจทย์เพื่อเล่นกับลูกแต่เป็นการให้ลูกได้มีโอกาสใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปกับกลอนที่ได้รับไง
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อเค้าคิดอะไรแต่ว่าซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นพื้นฐานของการที่เราโตขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการกับความต้องการของสมัยถ้าไปถึงตอนนี้เลยนะความต้องการของผู้กํากับของโปรดิวเซอร์ว่าเค้าอยากได้อะไรแล้วเราพยายามจะแปลโจทย์แล้วเราฝึกเราโดนฝึกมาตั้งแต่เด็ก
2: นั้นถ้าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเราต้องไปฟังจากปากของท่านเองเพราะวันนี้ครอบครัวของพี่หน่งเนี่ยนะครับมาร่วมรายการด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายครับ

0: มอบโจทย์ให้กับเขาถามถึงความตั้งใจของคุณพ่อก่อนครับอย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยจริงๆทำไมถึงทำกิจกรรมนั้นขึ้นมาครับ
1: ก็โดยธรรมชาติเนี่ยชอบเพลง
0: คุณพ่อใช่ไหมครับ
1: ชอบเพลงชอบดนตรีก็เขียนเนื้อแล้วก็ให้เขาช่วย
0: เป็นความตั้งใจที่อยากจะให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกหรือว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับ
1: แรกคือไม่รู้จะทำยังไง
2: ไม่ได้คิดแล้วขนาดน
0: ั้
2: น
0: กำลัง
1: ถามว่าโจทย์มาเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเฮ้ยลองหน่อยดิใช่ไห
0: มวันนั้นไม่ได้คิดเลยว่าการที่ทำให้ลูกทำแบบนั้นลูกจะกลายเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าคนที
1: ่
0: เกี่ยวข้องกับเพลงประกอบเยอะแยะมากมาย
1: เนื่องจากชอบเนี่ยก็เลยคุยกับแม่เขาบอกว่าจับไปเรียนดนตรีดีไหมเข้าไปเรียนนะ
3: แม่เองยังไม่ใช่นักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีไม่เคยเรียนดนตรีแต่มีความต้องการที่จะให้ลูกอะค่ะเล่นดนตรีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอันนึงในครอบครัวทานข้าวเสร็จอ่ะลูกมาเล่นเปียโนให้ฟังหน่อยไม่เคยบอกเลยว่าลูกต้องซ้อมนะต้องอะไรนะเพราะเราค่อนข้างที่จะเป็นว่าอยากให้บรรยากาศในครอบครัว
0: มันอบอุ่น
3: ค่ะเลี้ยงพอลูกน้องเนี่ยอายุต่างกับพี่หนึ่ง4 ปีเราให้พี่หนึ่งไปเรียนดนตรีเราก็อยากน้องไปเรียนนะคะตอนนั้นอายุน่าจะ 4-5 ขวบ
0: ค่ะ
3: ก็ไปเรียน JMC นะคะ
0: ครับ
3: ในคอร์สเนี่ยมันก็จะมีเต้นมีร้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทำไมลูกเราไม่อยากเรียนอ่ะพอเข้าไปเรียนทีไรเนี่ยเค้าก็จะมุดใต้โต๊ะไปเล่นอยู่ใต้โต๊ะ
2: ใต
3: ้
2: เปียโนใต้เปียโนเล็กๆ
3: อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: ก็เลยถามทำไมลูกไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยเค้าบอกว่าเนี่ยเค้ามาเรียนดนตรีนะเค้าไม่ได้เรียนเต้น
2: ปัญหามันอยู่ที่ว่าเต้นนี่แหละคือเรื่องอะไรเวลาเราไปเรียนดนตรีอ่ะเรียนเป็นคลาสก็ไม่เป็นไรเล่นดนตรีโอเคได้ปรับทรงปรับเสียงแล้วอยู่ๆทุกคนเอามาข้างหน้าชั้นมาเต้นกันแบบคืออะไร
0: ครูอยากสนุกไงมาแล้ว
2: ไม่ใช่ไม่ได้มั้ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเลิกเรียนตอนนั้น
1: แต่นี้มันมีปัญหาบางทีเราเปรียบเทียบลูกๆโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ครับ
1: เพราะคนโตเนี่ยนะพอทําอะไรแล้วแหมพ่อแม่ก็ดีใจเพื่อนฝูงมาก็อวดแหมนะหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งอย่างนี้เอาแล้วโหน่งอ่ะนึกออกไหม
0: มันเป็นความรู้สึกที่เด็กอาจจะรู้สึกไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
1: เป็นธรรมชาติและอุทาหรณ์นิดหนึ่งว่าครอบครัวเนี่ยอย่าไปเปรียบเทีย
0: บ
1: โดยเฉพาะต่อหน้าลูกทั้งหลาย
0: แต่บางทีพ่อแม่อดไม่ได้
3: ไม่ได้
0: คือไม่ได้จะเปรียบเทียบแค่อยากจะอวดลูกให้เพื่อนฟังแต่ลูกชายคนที่สองดันได้ยินมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่พี่ชายไม่พูดถึงเราแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยก็ได้ต้องถามเขาพี่ในความเป็นจริงพี่รู้สึกยังไงอ่ะพูดความจริงเราอยากรู้ตอนเติบโตมาเนี่ย
2: คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองตัดสินใจว่าเราจะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นยังไงเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำดีกว่าเดิมว่ะเราไม่ได้ไปแก้แบบเฮ้ยเราไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราตัวเราเองจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วไปข้างหน้าได้เราคิดว่ามันก็จะไปได
3: ้เสร็จแล้วเขาก็มาวันหนึ่งเขาก็มาบอกแม่ครับน้องอ่ะอยากเรียนดนตรีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกโอ๊ยเหรอลูกอ่ะป่ะก็เลยไปเริ่มเรียนเนี่ยค่ะเริ่มเรียนดนตรีค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากอยากถามความรู้จากคุณพ่อคุณแม่พี่หนึ่งแล้วก็พี่หนงคำถามก็คือว่าวิธีการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่ว่าอินพุตทัศนคติยังไงถึงทำให้เด็กคนนั้นคิดทัศนคติได้แบบนี้
4: ผมว่ามันเป็นบรรยากาศในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ก็จะเน้นในเรื่องของการความรักการเอาใจใส่การห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยเนาะมันเลยไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงความแข่งขันหรืออิจฉาอาทิตย์หนงพูดมาเมื่อกี้ถ้าบอกตรงๆตอนเด็กๆผมก็ยังไม่รู้สึกว่าโมเมนต์ไหนที่น้องมาแสดงความอิจฉาเรานะ
0: ไม่เคยรู้เลย
4: ไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะก็คือว่าน้องเราเติบโตอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นดนตรีมาด้วยกันเนี่ยคุณพ่อให้โจทย์มาทําเพลงเนี่ยเราก็จะต่างคนต่างทํานะเราไม่เคยมาแบบว่าเฮ้ยหนงทําเพลงมันต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะเราก็ทําของเราไปหนงเค้าก็จะทําของเค้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละครั้งโจทย์ที่มาแต่ละครั้งเฮ้ยเพลงหนงมันอย่างนี้ว่ะอะไรเงี้ยคือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะมาแบบค่อนข้าง

0: ตามร่องนะผมเรียนดนตรีผมเรียนทฤษฎีผมเรียนฮาร์โมนีแล้วก็เอาอันนู้นอันนี้มาใช้อะไรเงี้ยฟังเพลงก็ฟังไว้ด้วยกันแต่ว่าจะเห็นว่าโหน่งเขาจะแบบเฮ้ยเขาจะมีทางแบบฉีกออกไปอ่
1: ะ
0: แล้วแบบโหแอดวานซ์มากเลยว่ะถ้าลึกๆเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเวลาฟังเพลงเนี่ยจะชอบมาฟังเพลงของน้องเออฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยนะ
1: เพราะมีพี่ชายแบบนี้แหละมั้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท
2: ำให้รอดมาได้ว่าสิ่งนี้
1: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องชายก็น่าอิจฉาพี่ไม่ลงโกรธพี่ไม่ลงน้องก็แค่อยากจะทำให้ได้แบบพี่เท่านั้นเองใช่ไหมพี
3: ่คือบางทีเขาก็บอกโอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งนะฮะเก่งทุกอย่างอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าลูกรู้ไหมตอนที่พี่หนึ่งเขาอายุเท่าลูกเนี่ยเขายังเท่าไม่เท่าลูกนะพูดบ่อยมากเลยฮะเขาจะแบบว่าโอ้พี่หนึ่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะเก่งไปหมดอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องบอกเขาว่าไม่ใช่หรอก
1: แม่ก็คุณแม่ต้องคอยให้กำลังใจ
3: ต้องคอยให้กำลังใจฮะ
4: ที่สำคัญเนี่ยนะ
1: ครับ
4: คือแม่เขาเนี่ยอยากเรียนต่อเรียนปริญญาโทผมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยหลักแล้วเด็กเนี่ยตั้งแต่0ถึง10ขวบน่ะไม่พ่อหรือแม่ก็ต้องคุยกับลูกเพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ต้องเรียนก็เลยมาเรียนตอนใกล้ๆ60นะฮะอันนี้ก็คือสําคัญที่สุดก็คือพ่อหรือแม่จะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดและคุยกับลูกเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยเค้าคุยผมไม่ค่อยได้คุยนะ
3: พ่อมีหน้าที่การงาน
1: คุณพ่อเป็นคุณหมอใช่มั้ยครับ
4: เป็นหมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกรักษาคนแล
1: ้
4: ว
1: เมื่อก่อนคุณพ่อรับผิดชอบรักษา
4: ผ่าตัดครับผ่ามะเร็ง
1: ผ่ามะเร็งนะคร
4: ับ นั่นครับชั่วช้าไปเลยแต่ว่าณวันนี้มาผ่าตัดสังคม
1: ทำอะไรครับคุณพ
4: ่อสอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
1: ้สอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะญาติคนไข้
4: ช่วยสถาบันพระปกเกล้าอยู่7-8ปีนะตั้งศูนย์ซึ่งต่อมาเป็นสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
1: สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
4: ความสันติสุขขึ้นในสังคม
1: แล้วคุณแม่ทำอะไรครับ
3: ที่จริงแล้วแม่เป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลค่ะแล้วก
1: ็เลยไปหลงรักคุณพ่อได้
3: ไม่อันนี้ไม่รู้ใครหลงรักใคร
4: มีอันหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวกับดนตรีด้วย
1: ครับ
4: คือแม่เขาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างของประธานอะไรสักอย่างของนักศึกษาพยาบาล
1: ครับ
4: แล้ววันนึงเข้ามาขอยืมกลอง
1: จากคุณพ่อ
4: จากประธานดนตรี
1: อ๋อ
4: โอเค
3: พอดีเลย
4: นึกออกมั้ย
1: นึกออกครับ
5: เจอกันที่ดนตรี
4: เรารีบให้เลย
1: แต่ทีนี้นอกจากคุณแม่เป็นอดีตเคยเป็นพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วมีอาชีพอื่นอีกมั้ยครับหลังจากนั้น
3: เผอิญว่าไปเรียนครุศาสตร์นะฮะก็เลยหลังจากที่กลับมาจากอเมริกานะฮะก็เลยมาทําโรงเรียนทําเนสเซอรี่ค่ะ
1: แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่หลงรักกันแล้วคุณพ่อต้องไปทํางานที่อเมริกา
3: ไปเรียนต่อ
1: ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อใช่มั้ยครับ
3: แล้วแม่ก็ไป
1: คุณแม่ตามไปอเมริกาด้วยโอเค
3: ค่ะก็เลยมาเกิดเนี่ยฮะอเมริกันซิติเซนคนนึง
1: อ๋อพี่1เกิดที่อเมริกา
2: เดี๋ยวผมก็เกิดอเมริกาแต่ปัญหาที่ผมมาคลอดเมืองไทย
1: อันนั้นเรียกเกิดการปฏิสนธิที่อเมริกาแต่ว่าเกิดมามีชีวิตลืมตาดูโลกเนี่ย
2: ที่ศิริราช
1: ที่ศิริราชแล้วพอคุณแม่เรียนครุแล้วยังไงต่อครับคุณแม่กลับมาเป็นคุณครูใช่ไหมครับ
3: ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะแม่ดูแลลูกใช่ไหมคะแล้วพ่อก็ไปทำงานแต่พอลูกโตเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เลยว่าถึงเวลาที่ขณะที่ลูกสามีไม่อยู่เนี่ยเราควรจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งทำแม่ก็เลยตั้งเนอร์เซอรี่นะคะพอตั้งเนอร์เซอรี่เนี่ยด้วยการที่เรามีประสบการณ์ไปเรียนอะไรต่างๆนะคะที่อเมริกาทําให้เรารู้วิธีการสอนค่ะนะซึ่งเมืองไทยยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะยังเป็นสอนเขียนกอไก่เขียนอะไรแต่เราจะเปรียบเทียบอะไรต่างๆจนกระทั่งมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เลยผู้ปกครองมาบอกว่าขอให้เป็นอนุบาลค่ะตั้งอนุบาลนะคะเพราะแล้วเราก็เปิดมาเรื่อยๆ
1: ชื่อโรงเรียนอนุบาลว่า
3: อนุบาลวารานุชค่ะเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็ก
2: อ๋อน่าอิจฉามั้ยทั้งชื่ออนุบาลและชื่อน้อง
3: ไม่เ
1: ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติแล้วแหละคนอะไรจะอิจฉาหน้าพี่แล้วน้องตัวเองนี่ไม่มีอะไรเลยอย่าง
2: เ
1: ง
2: ี้
1: ยเหรอ
2: ไม่ตั้งชื่ออันบ้านชยาม
3: าทำไมอย่างนี้ไงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้อง
2: เข้าใจนี่คุณแม่คุณแม่
1: โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ที่ขอนแก่น
1: อ๋อคุณแม่เปิดสอนอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมครับคุณพ่อทำงานอยู่กรุงเทพ
3: มหาลัยเล
1: ยที่ขอนแก่นเหมือนกันขออนุญาตถามนิดนึงครับการสอนลูกคนอื่นนะครับที่เวลาเรารับเข้ามาดูแลตั้งแต่เนสซอรี่หรืออนุบาลเนี่ยครับกับการสอนลูกตัวเองนี่มันแตกต่างกันไหมครับ
3: เราพยายามที่จะสอนลูกคนอื่นด้วยจิตวิญญาณที่เราเคยมีลูกอันนี้มันสำคัญมากเลยนะคะคือเราอยากเรารักลูกเราอย่างไรเราก็เห็นว่าผู้ปกครองเขาก็ต้องรักลูกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ผมว่าที่สำคัญคือคุณแม่เป็นคนที่ฟังอ
1: ่
0: ะคือฟังลูกแม่ก็ต้องเด็กนักเรียนด้วยเหมือนกันนะครับเด็กที่บางทีเป็นเด็กหลังห้องเด็กที่มีปัญหาเนี่ยแม่ก็จะฟังแล้วก็ไม่ไปตัดสินก่อนนะแต่แม่จะวางไว้ก่อนแล้วก็แบบตั้งใจฟังแล้วฟังจริงๆว่าปัญหาคืออะไรแล้วเข้าไปช่วยเหมือนกับเป็นลูกจริงๆซึ่งตอนเด็กๆเราก็ได้รับรู้อย่างนั้นทำให้เรารู้สึกวางใจแล้วก็มีปัญหาอะไรเราก็อยากจะมาเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยครับ
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยแม่ก็ยังภูมิใจนะคะภูมิใจในตัวเองอะที่ว่าลูกเวลาลูกมีอะไรอะเขาจะบอกตลอดตอนเล็กๆเนี่ยนะคะปัญหาสารพัดเนี่ยก็จะมาเล่าให้แม่ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเราถ้าเผื่อเข้าใจนะเข้าใจลูกแล้วก็จะไม่เคยตีนะคะแต่เราจะคุยกันมากกว่าในครอบครัว
1: ทีนี้พี่หนึ่งเนี่ยมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจสิครับถึงเดินทางมาเป็นคุณหมอด้วย
0: ก็มันคงเป็นแบบเราเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมแบบนั้นตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องไปคลินิกกันนะไปคลินิกก็
2: จัดยา
0: ช่วยนับยา50 15 20ทําอะไรเราคุ้นกับบรรยากาศแบบนั้นแล้วเราก็เห็นแล้ว
1: มีเอายาผิดประเภทใส่ผิดซอง
0: คุณแม่จะเป็นคนคุมอีกทีนึ
1: ง
0: เวลานับเนี่ยคุณแม่จะคอยบอกอุ๊ยนับเบาๆเดี๋ยวคนไข้ได้ยิน
2: ว่าเด็กนับ
0: ว่าเด็กนับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นการทําให้เราเกิดความคุ้นเคยในงานเนื่องจากผมยังโตมาในช่วงที่คุณพ่อยังอาจจะได้ practice ทางผ่าตัดด้วยดูแลคนไข้อยู่เยอะพอสมควรเราก็เริ่มเห็นเราก็เรียนอยู่ก็พอปานกลางนะไม่ได้เร
2: ีย
0: น
2: โอ้ไม่จริงครับเรียนเก่งมากพี่ชายนี่เรียนแบบท็อปเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนเล่นดนตรีเก่งเล่นกีฬาเก่ง
0: เอ้ยไม่ขนาดนั้น
2: ลองไป
0: ครับยังไงก็ตามเนี่ยก็เลยเราก็สมัยนั้นมันสอบโควต้าอะไรเงี้ยเนาะคณะอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นมันก็คงเลือกไม่กี่คณะที่เราจะเลือกก็เลยเลือกมาเรียนแพทย์แต่ว่าแน่นอนเราเติบโตมาแบบนี้เรารักดนตรีตอนช่วงที่เราอยู่ปี1แล้วเราก็แบบโหจะลาออกจากโรงเรียนแพทย์แล้วเพราะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปสายดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใครagainst นะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราเข้ามาแล้วก็แบบรับฟัง
4: คือขณะที่1เค้าเรียนหมอเนี่ย
1: ครับ
4: ใจเค้าไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะพอถึงปลายปีพอคะแนนได้ดีฝรั่งอ่ะนะเค้าบอกแม่ละ
3: แล้วเค้าก็ตัดสินใจละที่จะไม่เรียนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ลูกต้องสอบนะแล้วพยายามสอบให้ได้คะแนนดีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นจะคิดว่าลูกเข้ามาเรียนหมอได้พ่อเพราะว่าพ่อเป็นตอนนั้นพ่อเป็นรองอธิการนะหร
4: ือ
3: เป็นคณะเป็นอะไรฮะอธิการหรือเปล่าก็เป็นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเข้ามาเพราะเส้นเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทําให้ดีที่สุดพอเสร็จแล้วเราออกเลยไปเรียนดนตรีกันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยอ้าวโอเค
0: แต่ทุกอย่างอ่ะการที่เราได้รับการซัพพอร์ตทางจิตใจที่ไม่ทําให้เราแบบดําดิ่งไปมากกว่านั้นคือไม่เห็นว่ามีใครมาบีบคั้นเราเลยนะช่วงนั้นรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่เราได้นั่งอยู่กับตัวเองได้คุ้นคิดได้มองเห็นเส้นทางทุกอย่างแบบนั่นหมดเลยแล้วจนกระทั่งในที่สุดอยู่ๆมันแวบขึ้นมาเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเดินหน้าต่อไปแล้วเราก็ทําสิ่งที่เรารักคู่กันไปได้ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้สึกเสียใจนะที่ตัดสินใจนี้เพราะว่าเราก็ยังเป็นหมออยู่แล้วเราก็ยังเล่นดนตรีเราก็มีโอกาสได้ทํางานที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ย
3: แม่บอกวันนั้นนะคะที่ลูกเห็นแสงสว่างขึ้นมานะคะที่เขาจะตัดสินใจมาเรียนหมอค่ะแม่ร้องไห้เลยค่ะแม่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ดีใจนะที่ลูกตัดสินใจที่จะเรียนหมอแต่แม่ดีใจที่ลูกหาทางออกด้วยตัวเอง
4: แต่สุดท้ายของสุดท้ายตอนสอบปี4แพทย์ได้เกียรตินิยม
3: หมด
0: จนทุกวันนี้มองย้อนกลับไปผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เสียใจที่ผมตัดสินใจทำครับ

0: แต่ครอบครัวนี้ก็เล่นดนตรีตลอด
1: ก็เล่นดนตรีตลอด
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าจะร่วมกันเล่นดนตรีให้พวกเราฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับยินดี
0: ใครจะเล่นอะไรครับ
2: เดี๋ยวคุณพ่อจะไวโอลิน
0: คุณพ่อสีไวโอลิน
3: ไม่ได้เล่นมา50ปีแล้วจะลองเล่นให้ดู
0: เราฟังปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่จะทำอะไรครับ
4: ไม่เล่นดนตรีแล้วค่ะวันนี้ก็ขอเป็นคนร้องช่วยร้องก็แล้วกันนะคะ
0: นักร้องคุณแม่จะรับบทเป็นนักร้อง
4: แต่เสียงตอนนี้จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะบอกให้จะบอกไว้ก่อน
0: ครับแม่ทั้งสองคนนี้ออกตัวก่อนเลยนะคนนึงบอกไม่เล่นมา50ปีอีกคนนึง
4: ร
0: ้องไม่ค่อยได้พี่ชายล่ะครับ
1: พี่เล่นคีย์บอร์ดครับ
0: ครับจะออกตัวอะไรมั้ยครับ
1: ก็คีย์บอร์ดมันเล็กไปหน่อยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ครอบครัววัฒนศักดิ์ครับ
2: 1 2 3 4

และหันมาใช้เวลาร่วมกันเมื่อไรหนอคนเราจะเลิกฆ่าฟันและหันมายิ้มให้กันเสียทีเมื่อไรหนอคนเราจะเห็นว่าคนเราทุกคน

ผมรู้แล้วแหละว่าเด็กคนหนึ่งที่มีทัศนคติเป็นบวก

0: เนี่ยมันมาอย่างไรจริงๆมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพลงที่พี่เล่นกันทั้งครอบครัวเนี่ยมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับงานที่คุณพ่อทำนะครับการที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้ลูกนั้นเห็นแบบอย่างว่าเราควรจะมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่างไรเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวสิครับผมเรื่องแบบนี้มันเป็นการซึมซับนะเราเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะตอนที่เรามีลูกเองเราพบว่าการที่เราเป็นยังไงเราทำอะไรเราคิดอะไรเรามีรีแอคต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับลูกยังไงเนี่ยมันซึมซับโดยตรงเลยไปถึงลูกเลยเราอยู่บนถนนเรารู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมทางเราเจอเหตุการณ์บนโต๊ะอาหารกับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมร้านกันเราแสดงออกยังไงอันเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราละเอียดอ่อนกับความรู้สึกเราเองกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆคนรอบข้างเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดไปเอง
0: พี่หนงคิดว่าพี่หนงซึมซับอะไรมาจากคุณพ่อบ้างครับ
1: คือคุณพ่อมีความตั้งใจและจริงจังแล้วก็สิ่งที่เขายึดมั่นอยู่เราเห็นแบบไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือเปล่าแต่เราเห็นตลอดเวลาว่าเนี่ยการที่เป็นตรงไปตรงมาเป็นแบบนี้แล้วก็การที่จริงจังแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาเป็นแบบนี
0: ้แล้วคุณแม่ล่ะครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนกันตรงที่ว่าจริงจังและเวลาอยากจะทําอะไรเนี่ยจะทําจริงเช่นแบบทําอนุบาลเงี้ยวันเปิดเทอมในทุกๆครั้งเนี่ยเราทั้งบ้านเนี่ยจะต้องไปล้างอนุบาลคือปกนึกออกมั้ยถ้าเราเป็นเจ้าของเราคงจะจ้างคนมาอ่ะนึกว่าเก็บให้เรียบร้อยบ้าๆๆไม่เลยคุณพ่อลงไปช่วยนั้นฉีดน้ําเราก็ขัดพื้นสมัยที่อนุบาลยังไม่มีประปาเข้าเนี่ยคุณพ่อก็จะเอารถตู้ที่ซื้อมาเนี่ยยัดถังน้ําเป็นเหล็กไว้ท้ายรถเราก็จะนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ไปเติมน้ําจากประปากดหยอดเหรียญอะไรเทเข้าไปในเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราเห็นตลอดเวลาว่าไอ้กว่าการจะทําอะไรทั้งอย่างเนี่ยแล้วเราจะต้องจริงจังแล้วเราดูทุกดีเทลเนี่ยจนอีกวันจะเปิดเทอมเนี่ยประมาณเที่ยงคืนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เลิกเนี่ยได้รับการเรียนรู้มากเราจะมีเวลาเท่าไหร่เราจะทําให้มันถึงดีเท่าที่เราจะทําได้แต่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยถ้าจะไม่ใช่เรื่องนี้ที่เป็นขอบข่ายเดียวใครที่เหลือกับพ่อนะการที่มีแม่แบบนี้ทําให้เราอยากมีลูกถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยมีฝันแบบโตขึ้นจะเป็นสถาปนิกโตขึ้นเป็นนักดนตรีไม่มีเลยนะไม่เคยคิดไม่เคยมีฝันว่าอะไรเลยมีฝันครั้งเดียวที่จําได้คือตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
1: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็นนะ
0: อันนี้มันคือเด็กใจแตกชัด
1: ๆเปิดต้องแยกให้ออกระหว่างมีลูกกับอยากมีแฟนหรือมีครอบครัวแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องเลี้ยงลูกดีเหมือนแม่แน่มั่นใจแบบนั้นเลยนะแบบโหเกินตัวมาแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ทัศนคติต่อครอบครัวเนี่ยมันส่งมาที่เราแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราวันนึงที่เรามีครอบครัวเราจะทําสิ่งนี้ได้ดีเราเชื่อเพราะเราเห็นแม่เราทําแบบนี้แล้วเราก็
0: เช่น
1: เอาง่ายที่สุดคือทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีเนี่ยแม่จะแบบโผล่มาตรงนั้นตลอดเวลาถึงแม้เราจะเกเรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่รู้แม่จะเสียใจนี่แบบจริงๆเลยนะไม่ได้เป็นคําพูดแบบว่าพูดเซตไว้แต่ว่าเราจะรู้สึกลึกๆว่าไม่ทําดีกว่า
0: เคยทําคุณแม่ร้องไห้ไหม
1: เคยทํา
0: อ้าว
1: เคยทํา
0: ทําอะไรคุณแม่ร้องไห้เพราะอะไรครับ
1: แม่เค้าบังคับให้แปรงฟัน
0: แค่นี้เลยนะแล้วยังไงแล้ว
1: ใช่มั้ยป่ะใช่มั้ยอะไรแบบไม่ได้ร้องไห้เยอะแต่ว่าทําแม่เสียใจอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าจําไม่ได้อ่ะ
2: มันเยอะจนจําไม่ได
1: ้แต่ว่า
2: ในความรู้สึก
1: แต่ว่าไอ้สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราไม่อยู่กับแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ยึดโยงเรากับครอบครัวไว้แล้วก็พยายามจะทําให้มันดีเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาจนเราโตขนาดเนี้ยถ้าเราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีขึ้นมารู้สึกแบบไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันทําให้เรายึดโยงกับครอบครัวไว้โดยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง
3: คือพ่อก็ไม่ได้ค่อยคุยกับ
0: ลูกชาย
3: เท่าไหร่นะแต่ว่าจําได้เลยหนองเขาจะพูดหรือเขียนจําไม่ได้แล้วบอกน้องจะไม่ทําให้แม่เสียใจซึ่งอันนี้นะจะไม่เคยได้เห็นน่ะว่าเด็กจะมาพูดกับพ่อแม่อย่างนั้นซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะความใกล้ชิดเนี่ยเค้ารู้ว่าแม่เป็นห่วงมากนะอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยน้องจะพูดขึ้นมาง
0: ั้นต้องกลับไปถามคุณแม่ทําอย่างไรลูกๆถึงจะรู้ว่า

0: แม่เนี่ยรักเขามากขนาดไหน
1: ที่จริงมันยากที่จะบอกนะฮะว่าทำอย่างไรแต่แม่คิดว่าจากการเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดว่าเวลาที่เราจะเตือนลูกหรือว่าลงโทษลูกอย่าลืมไม่เคยจะต้องพูดทุกครั้งว่าแม่รักลูกนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวที่ว่ากอดกัน
0: หอมกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะทุกครั้งเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้ลูกโตมาก็เหมือนกันเวลาเขาจะไปเขาก็จะมาหอมแม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: คุณพ่อทำบ้างไหมครับ
2: ก็ทำตาม
3: ผมว่าส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความรักมันไม่ใช่แค่ว่าแบบกอดกันก่อนไปบายบายกันคุยกันถามตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกันชนิดที่อธิบายยากเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่มันต้องสร้างมันแล้วมันไม่ได้เกิดจากวันนี้นะมันเกิดจากตั้งแต่จุดเริ่มต้น
1: อ
3: ะ
1: ตั้งแต่
3: มันหลายอย่างมันลึกซึ้งเกินกว่าจะบอกเฮ้ยคุณไปทําแบบนี้สิ3-4ข้อแล้วมันจะดีไม่มีทางตราบใดที่คุณหัวใจคุณยังไม่เชื่อมกับลูกของคุณเองถ้าเมื่อไหร่ที่เชื่อมกันแล้วนะมันไม่เคยหายไป
0: งั้นถามนิดนึงครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นความรักที่ครอบครัวมอบให้กับพี่ทั้งจากพ่อแม่ก็ดีพี่ชายหรือน้องสาวก็ดีนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการทําดนตรีของพี่มั้ยครับ
3: โยงได้เก่งเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทําให้เราเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความจริงใจต่อกันผมเวลาทํางานผมไม่ได้ทรีตอีกคนนึงเป็นลูกค้านะคุณใครเคยบอกว่าเป็นลูกค้าคือพระเจ้านี่ผมไม่เห็นด้วยลูกค้าไม่มีแต่ว่าเป็นคนที่เข้ามาเค้าอยากจะมาแชร์ความประสบการณ์หรือเค้าอยากจะได้อะไรจากเราแล้วเรามาทําอะไรด้วยกันอินวอลฟ์กันเนี่ยทีนี้ถ้าเราสามารถเปิดความรู้สึกของเราต่อเค้าสิ่งที่เค้าอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราพยายามเชื่อมความรู้สึกต่อกันให้ความจริงใจต่อการที่อยากทําให้งานมันดีเนี่ยมันจะเกิดแล้วพอความรู้ความสิ่งนี้มันเกิดเนี่ยเวลาเราสร้างสรรค์หรือว่าการที่สมมุติง่ายๆเช่นแบบเฮ้ยเปิดไม่ชอบสิ่งที่เราทําอย่างจะแก้ไขแทนที่เรารู้สึกว่าเป็นการตําหนิแต่เรากําลังจะมองที่งานแล้วรู้สึกงานมันจะดีขึ้นมันจะทําให้งานมันดีแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ
0: ์คือพี่กําลังจะบอกว่าทัศนคติของการมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็รวมถึงความรักที่เราได้รับจากครอบครัวเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานทั้งที่มันเป็นเชิงของการทําเพลงเองเลยก็ตามเนื้อหาที่ใส่อารมณ์ที่ใส่หรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วย
3: อ
0: ันนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการตั้งเป้าหมายหรือว่าการอยากให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จเหรอครับ
3: ไม่มีเป้าหมายเลยเพราะมีเป้าหมายอย่างเดียวคืออยากมีลูกคือเราไม่เคยมองแบบเฮ้ยเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้จากซักเซสมีคนรู้จักทั่วประเทศไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็โดยเฉพาะงานดนตรีที่ทําเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นงานที่เฉพาะมากแล้วก็ไม่ได้กว้างขวางมาก
0: ก็มีเป้าหมายมั้ยเพลงนี้ต้องดังเพลงนี้ต้องฮิต
3: ถ้ามีคนแบบเฮ้ยหนูมาช่วยกันทําเพลงนี้ให้ฮิตกันเถอะแล้วก็ทํานะแล้วก็ทําแบบนั้นเพราะมันมีโจทย์แบบนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยก็คือว่าทําเพราะว่าอยากจะทําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีไอ้มันเพาะดีนะอะไรมันมีคุณค่าต่ออะไรสักอย่างเช่นเพลงที่เขียนเมื่อกี้ก็เขียนเองแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็อยากเลยอยากทํามันขึ้นมาแค่นั้นเอง
0: แล้วเป้าหมายของการมีลูกตั้งแต่ม.3นี่ได้เกิดขึ้นจริงตอนอายุเท่าไหร่ครับ
3: เรามีลูกอายุ26
0: ก็ถือว่าเร็วนะฮะผม32แล้วปีนี้
3: เรานับการมีลูกเนี่ยเป็นการตัดสินใจแต่งงานมีลูกเนี่ยมันเป็นไอเดียของภรรยาซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากสําหรับผมเพราะว่าเขาบอกเลยว่าถ้าเราจะมีลูกเนี่ยเราควรจะมีลูกตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเรายังไปซ่ากับลูกได้ซึ่งมันใช้เวลานะสมมุติถ้าเราไม่มีตอนนี้นะมันบวกอีก10ปีนะกว่าลูกเขาจะโตกว่าจะวัยรุ่นเนี่ยมันจะไม่ทันงั้นการที่ตัดสินใจตอนนั้นทําให้ตอนเนี้ยลูกเราอยู่ปี2เรายังไปดูคอนเสิร์ตกับลูกได้อะไรเงี้ยคุยภาษาเดียวกันส่งเพลงให้แชร์เพลย์ลิสต์กันอะไรเงี้ย
0: อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ในตอนต้นว่าสมัยก่อนผมจะเห็นพี่ไปนั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟแถวมหาลัยผมเสมอผมก็เดินเข้าไปถามว่าทําอะไรพี่หนงจะตอบเหมือนเลยครับว่ามารอลูกลูกเลิกประมาณบ่าย3 10 โมงนั่งรอลูกแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า แกมารออะไรตั้งแต่10โมงคือเหมือนว่าไม่ไปไหนเลยแกส
3: ่
0: งลูกเสร็จปุ๊บแกนั่งรออยู่แถวโรงเรียนเลย
3: คืออย่างเงี้ยบ้านในครอบครัวเราตัดสินใจภรรยาทํางานหลักเหมือนคุณแม่บอกว่าต้องมีใครสักคนดูแลลูกซึ่งอันเนี้ยเราปวารณาตัวเลยว่าขอเป็นคนเลี้ยงลูกเองไม่ห้ามที่บ้านไม่ห้ามมีคนพี่เลี้ยงทั้งสิ้นห้ามมีคนที่มาคอยดูแลทําความสะอาดเราจะจัดการเองเราจะเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําแบบนี้เราเนื่องจากงานเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็จะเริ่มเราก็จะเลี้ยงลูกตลอดเวลาสมัยที่มีลูกคนแรกเนี่ยก็ลูกตื่นก็อยู่กับลูกพอลูกหลับก็ทํางานแล้วก็พอลูกตื่นมันไม่สลับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับลูกตลอดเวลาขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดก็จะเห็นเราแบบนั้นคือตอนเช้าเราไปส่งลูกกลางวันเราก็จะอยู่แถวนั้นเพราะบ้านเราอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนั้นไงแล้วเราก็รอรับลูกกลับคุยกับลูกตอนเย็นอยู่บ้านแล้วพอลูกกลับเรียบร้อยเราค่อยเริ่มทํางานหรือว่าตอนที่ลูกไปโรงเรียนเราก็ทํางานงั้นเนี่ยเป้าหมายชีวิตจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่งานจริงๆก็คือตอนเนี้ยมันมาอยู่ที่ลูกทั้งหมดเลย
0: ทีนี้เลี้ยงเค้าเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามามั้ยครับ
3: ไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วมันเป็นเคมีของพ่อแม่เพราะงั้นเคมีของผมกับภรรยาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่สิ่งที่เหมือนกันที่ยังยืนหยัดอยู่มันคือความรักการให้เวลาการต่อสายความสัมพันธ์อันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมที่บ้านเราเลี้ยงลูกเนี่ยคุยเยอะกว่าที่บ้านพ่อกับแม่เราคุยกับทุกลูกเรื่องกับลูก
0: เดี๋ยวนะฮะแม่ที่เรียกว่าดูจะคุณแม่ดูเหมือนจะคุยมากแล้วพี่คุยมากกว่าคุณแม่คุยกับลูกอีก
3: ใช่เราคุยกันตั้งแต่เรื่องสเปเฮละปล่อยมุกยันลึกซึ้งเรื่องชีวิตหลังความตายหรืออะไรแบบเนี้ยคุยเรื่องทุกอย่างขับรถผ่านบนถนนเนี่ยคือในเราถือเวลาในการขับรถพาลูกไปโรงเรียนไม่ได้เป็นเวลาแห่งความหงุดหงิดเพราะรถติดนะมันช่วงเวลาที่ทุกคนไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ด้วยกันและการสนทนาเนี่ยมันข้ามรุ่นเลยแล้วเราก็คุยเรื่องเดียวกันในทัศนคติหลายๆแบบแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราชอบมากแล้วเราก็จะได้มุมมองบางอย่างสมมุติเรามีปัญหาเรื่องการทํางานหรือเราก็โยนให้เด็กๆเลยทําไงดีบางทีเราได้คําตอบชนิดที่แบบซื่อๆตรงไปตรงมาของเด็กแล้วเราเอ้ามันง่ายแค่นี้เองทําไมเราต้องรู้สึกมันยากขนาดนั้น
0: อ๋อนี่พี่ใช้วิธีการเดียวกับคุณพ่อคือคิดงานไม่ออกแล้วโยนให้ลูกอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: อันนี้ทําเป็นประจํานี่ไม่ใช่
0: อ๋อนี่มันเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
3: เราแลกเปลี่ยนกันได้นะเราไม่มีวัยหรอกเวลาผมทํางานเพลงเนี่ยผมก็จะก่อนที่ผมจะส่งให้
0: ลูกค้า
3: หรือเจ้าของงานเนี่ยผมจะส่งให้ลูกชวนลูกมานั่งฟังก่อนแล้วด่านแรกคือโปรดิวเซอร์ที่เป็นลูกเนี่ยจะโดนคริติกมาพ่อให้ตรงนี้มันไม่ได้กับพ่ออะไรเงี้ยก็จะช่วยกันทําให้งานดีขึ้นบางงานนี่จริงจังขนาดว่าฟ้าพ่อต้องทําลูกคนโตพ่อต้องทําเพลงที่มันสไตล์แบบญี่ปุ่นมากก็บอกว่าให้ฟ้าลองหาเพลงมาให้พ่อหน่อยจํานวนนึงพอฟังแล้วทําส่งให้ลูกฟังก่อนลูกบอกนี่ไม่ใช่เพลงญี่ปุ่นเลยพ่อนี่มันเพลงพ่อชัดๆพ่อต้องแก้ใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แก้มาแก้มาจนสุดท้ายกลายเป็นเพลงที่โหญี่ปุ่นมาก
0: ล่าสุดได้ยินว่ามีลูกคนกลางที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน
3: ใช่ใช่
0: เพลงใหม่ล่าสุดของ The Photo Sticker Machine ด้วยลูกชายใช่ไหมครับ
3: มาดีครับ
0: น้องมาดีทำอะไรครับ
3: ทำแอนิเมชันครับผม
0: แอนิเมชันให้มิวสิกวิดีโอ
3: ใช่ใช่
0: เพลงชื่อว่า
3: คุกคูเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วเนี่ยคุกคูประมาณนี้ครับ
0: แปล
3: ว
0: ่
3: า
0: คุกคู
3: แปลว่าท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
0: คุกคูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจาก The Photo Sticker Machine และลูกชายมีฉายาไหมครับ
3: Garlic Head ครับ
0: และ Garlic Head ครับไอ้หัวกระเทียมครับไปชมกันครับ

0: มชอบวิธีการปลูกฝังหรือการถ่ายทอดของครอบครัววัฒนศัพท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าใครจะไปรู้ว่าการที่มอบบทเพลงให้ลูกนั้นไปแต่งทำนองอยู่ดีจะสร้างศิลปินที่สร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ให้เยอะแยะมากมายและใครจะไปรู้ว่าในเจนถัดไปที่พี่มอบโอกาสให้ลูกนั้นมีโอกาสได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมทำงานด้วยเนี่ยอาจจะสร้างศิลปินที่เป็นศิลปินแอนิเมชันคนเก่งต่อไปในอนาคตก็ได้ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับว่ามาจนถึงวันนี้ในฐานะที่เห็นลูกทั้ง3คนแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: แม่รู้สึกภาคภูมิใจนะคะในลูกแต่ละคน ที่เขาสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดนะตอนที่เราเลี้ยงลูกหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าโอ้เราอยากจะให้ลูกไปเป็นอะไรนะฮะแต่คิดแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เรารักกันนะฮะรักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนี่แม่ก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจในโหน่งที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาทุกๆวันนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ดีเป็นสิ่งที่ดีอะฮะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเป็นหน้าภาคภูมิใจของแม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตที่เป็นหมอก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการผ่าตัดก็ดีหรืออะไรต่างๆการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการดำรงชีวิตทั้งสองคนแล้วก็น้องถ่ายทอดมาถึงน้องคนเล็กนะฮะน้องคนเล็กซึ่งไม่ได้มาในวันนี้ฮะก็เป็นคนที่สามคนจะรักกันมากนะคะ
0: พี่ต้องหายอิจฉาได้แล้วเพราะว่าเขาพูดชื่อพี่ก่อนเป็นคนเห็นไหมนงก่อนแล้วค่อยไปหนึ่ง
2: รายการนี้มันเป็นผมไง
0: นงแล้วค่อยไปหนึ่งแล้วค่อยไปนุชเห็นไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ปกติมันต้องหนึ่งแล้วนงแล้วนุชนะ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้คนสุดท้อง
0: คุณพ่อครับ
3: ตอนนี้ครับคือเผอิญผมทำเรื่องของภาษาอังกฤษว่า empathy หนึ่งก็ทำเรื่อง empathy ซึ่งแปลว่าความร่วมรู้สึกถึงแม้เขาจะโตกันแล้วก็ตามเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องมีความร่วมรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาอย่างวันเนี้ยที่จริงก็มาไม่ได้หรอกนะแต่ต้องมา
0: ครับ
3: ทำไมต้องมาเพราะงานที่โหน่งเขาจะต้องใช่ไหมแสดงความรู้สึกใช่ไหมต้องมาแน่นอนนะเวลาการ่าพรีเมียร์หนังเนี่ยนะคนเดินติดหมดผมยังไงผมก็ต้องมาอย่างน้อยเป็นตัวแทนของแม่หรือคนอื่นๆใช่ไหมก็ต้องมาไม่ใช่ว่าอยากจะมาดูหนังจากอยากมาให้กำลังใจเนี่ยนะพ่อกับแม่มีความภูมิใจ
0: ปกติคนอื่นเขาดูไปดูภาพยนตร์อุ้ยลูกเขาแสดงไอ้นี่ลูกเขากำกับอันนี้นี่ลูกเขาแต่งเพลงคนอื่นอาจจะไม่ได้มีใครไปฟังเพลงประกอบเลยแต่พ่อแม่ไปลงหนังกาล่าทุกครั้งไปฟังเพลง
1: ปกติเองก็ไม่ค่อยชอบดูหนังนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกที่พอลูกทำเนี่ยเราก็ไปแล้วเราก็จะนั่งจนกระทั่งเขาม
3: ีชื่อ
1: ฮะเห็นชื่อ
4: เห็น
1: ช
4: ื่อ
1: จนคือออกจากโรงหนังคนสุดท้ายฮะ
3: เห็นไหมคือคนดูคนอื่นนะก็ออกไปหมดแล้วเราต้องคอยดูโอ้นี่มีลูกเราเนี่ยโอ้โหนามสกุลเราอยู่นี่นะ
0: ปกติเนี่ยพี่หน่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหญ่ในวงการทำเพลงแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกเขาดูเป็นเด็กมากเลยมันเป็นลูกแย่ไงเป็นลูกแบบโอ้ว่าแต่ครอบครัวพี่น่ารักจริงๆ
2: ขอเสริม
0: ครับ
2: คุณพ่อคุณแม่นิดนึงไอ

0: ไอ้ความรู้สึกสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลความภาคภูมิใจกับพ่อแม่ต่อลูกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อลูกได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และความรู้สึกที่พ่อแม่รู้สึกไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วลูกได้รับรู้ถึงว่าพ่อแม่ภูมิใจเอาแบบง่ายๆเบสิกแบบไม่ได้ไปเรียนที่นี่สอบได้นั่นได้นี่เล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ต้องเรียกว่าความประสบความสําเร็จก็ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่เรารู้เสมอว่าเฮ้ยถ้าเราทําแล้วมันดีขึ้นแล้วพ่อแม่รู้สึกนะถ้ามันทําสิ่งนี้ได้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเด็กคนนั้นหรือว่าใครก็ตามจะต้องไปถึงเบอร์ประสบความสําเร็จพ่อแม่ถึงจะภูมิใจพ่อแม่สามารถแสดงความภูมิใจให้ลูกได้ตั้งแต่วันที่ลูกก้าวเดินก้าวแรกเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจเขาเสมอความรู้สึกเนี้ยมันจะทําให้เขาเติบโตแล้วก็งอกงามอันนี้สําคัญมากกว่าลูกจะสับประสบความสําเร็จหรือเปล่า
1: คือไม่ได้พูดอะไรอวยแต่ว่าให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยๆที่เขาทํา
0: ให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองสอนอะไรก็ได้ให้เด็กคนนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาก็ตามรู้สึกว่าฉันอย่างน้อยฉันก็มาถึงตรงนี้แล้ว
1: ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัววัฒนศัพท์นะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัววันนี้เราพูดถึงลูกๆของทั้งลูกพี่หนึ่งแล้วก็ลูกพี่หนงถ้าเราจะไม่ให้เขามามีส่วนร่วมเลยคงจะไม่ได้นะฮะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหมอกกับน้องฟ้าครับผมมาเลยลูกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรกันบ้างคะ
2: หนูชื่อเด็กหญิงพอใจวัฒนศัพท์ชื่อเล่นชื่อหมอค่ะ
3: เด็กหญิงปลายฟ้าวัฒนศัพท์ค่ะ
1: ครับคนไหนเป็นลูกใครบ้างคะ
2: หมอเป็นลูกของวิชยะวัฒนศัพท์ค่ะ
1: วิชยะนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
2: พ่อโหน่งค่ะ
1: พ่อโหน่งแล้วปลายฟ้า
3: เป็นลูกของพ่อหนึ่งค่ะ
1: ลูกของคุณพ่อหนึ่งนะคะทั้งสองคนวันนี้มาเล่นดนตรีอะไรกันคะ
2: วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาขอโทษค่ะ
1: พูดได้เลยลูก
2: วันนี้นะคะพวกเราก็มาในฐานะวงหนึ่งค่ะซึ่งวงของเราก็มีชื่อเหมือนกันนะคะวงของเราชื่อว่า PM 2.5 ค่ะ
1: นึกว่าเป่ายิงฉุบกันเมื่อกี้ตั้งใจใช่ไหมลูก2.5
2: ใช่ค่ะเป็นท่าวง
1: PM นี่มาจากอะไรครับ
2: PM ก็มาจากปลายฟ้าแล้วก็หมอกค่ะ
1: แล้ว2.5ล่ะครับ
2: 2.5ก็มาจาก PM 2.5 หรือฝุ่นในช่วงนี้ค่ะ
1: มาจากฝุ่นในช่วงนี้นั่นเอง
2: แต่ว่าจริงๆนะคะว่า 2.5 ก็มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันค่ะ
1: มาจากอะไรคะ
2: ไม่บอกค่ะ
1: อ้าวเป็นความลับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นความลับของหนู2คน
2: ใช่ค่ะมันเลยมาที่มาของคําว่า PM 2.5
1: บอกได้มั้ยบอกอาได้มั้ยบอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับโอเคไม่บอกก็ได้ไม่บอกเหรอบอกนิดนึงน่ะไม่ได้นะเก็บความลับไว้แล้วเพลงที่จะมาเล่นชื่ออะไรคะ
2: เพลงที่เราจะมาบรรเลงในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่พวกเราช่วยกันแต่งขึ้นมาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะ
1: แต่งเอง
2: ใช่ค่ะเป็นแต่งเองแล้วก็แกะคอร์ดกันเองค่ะ
3: ก็แบบคิดทำนองเอง
2: เพราะพวกเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องด้วยกันค่ะก็เลยลองสร้างเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: แต่งตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ
2: 9ไม่ก็10นี่แหละค่ะ
1: ประมาณ9ขวบ10ขวบหนูแต่งเพลงกันได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: พร้อมไหมคะชื่อเพลงว่า
2: เพลงชื่อว่า I Love My Life ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับปลายฟ้าแล้วก็น้องหมอกด้วยนะครับ PM 2.5

รายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปและนี่คือเรื่องราวของครอบครัววัฒนศัพท์ครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนว

0: วัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมย์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมย์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเดินก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาท
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 3:00 น. 4:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้เรื่องจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสา

0: ประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไหมครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังรองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมล์สามารถซิงค์

0: ที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะม
1: า
0: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่า

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: อ๋อครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับ เมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเสร็จเลยครับ
0: ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยสะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: คร
1: ับ
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ไหมครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: คร
0: ับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับกับ City Bus
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเรา

0: เราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิติบัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ช
0: ื
1: ่อ Coffee De La นะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐจุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มก่อนขอนแก่นไง
1: จริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง Mind City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากจุดที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง Transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ City Bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทeducation สมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ทtransportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาอย่างมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคน

0: คนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
0: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
1: กัน
0: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเม
1: าน
0: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะครับเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเมาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTSนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเมานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุนครับ
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำแล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
0: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะครับการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปที่ฮอตแลนด์เนี่ย ไม่ว่าจะ

0: ไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือกับดักของ middle income trapนะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก Digital Income ได้เราต้องมี innovation เราต้องมี creativity ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได
1: ้
0: ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

สะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรที่เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2020

2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แ

0: ครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแจ้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
3: ุ
0: บ
3: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชันนอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว
0: ่
3: าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆมันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี้
3: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได้แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ้ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณามันจะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้แบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่ชายรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็หลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: นะครับปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
2: แล้วก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะเพราะข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบบ
1: ครับ
2: ปล่อยวางง่ายอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เน
1: า
2: ะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมัวสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วเราดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
1: ม
2: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงก์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงผมอ่านมันพูดถึงว่า

0: การสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกครับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อคงซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะก
1: ็
0: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิด ทำยังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เนื้อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: แสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้ววะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลกู
1: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
0: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
1: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
0: โอเคฮะ
1: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิจจาอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ ขอต้อนรับเข้าสู่ท่อนตัวเดียวกันคิวกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
4: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะ
3: ดูแลเดี๋ยวเขามาดูแล
4: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
0: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยไปถึงดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
4: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
1: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
4: ก็เป็นแล้วค่ะ
3: เป็นมันคือเหมือนกับ
4: กันแล้ว
3: คบกันแล้ว
1: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
4: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
3: วันนั้นออกรายการครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ไทย TBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
4: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรทั้งมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
0: แล้วเอ็มครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
3: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
0: ี่ให้เราหมดเน
3: าะใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบม
4: ัน
3: ปิดไม่ได้แล้ว
4: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
3: รับได้ไหม
4: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
1: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: โอ้พี่ยามทำไมวันนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
6: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
5: อ๋อเหรอคะ
6: ครับ
5: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
6: ครับผม
5: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
6: อันนี้หอไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
5: ดีมากเลยค่ะอันนี้หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอือหืออยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละ ม่หนูจะเอาข้าวไปให้พี่เอ็มเขาทำไมล่ะก็พี่เอ็มเขาหากินเองได้หนูก็ไม่ต้องไปหาให้อะไรเขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆ

0: เดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่นางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
1: ่เหรอแม่กินข้าวแม่แม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลียนเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะ

0: ทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วแม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
1: ่
0: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้าไม่ติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
1: ได้จ้ะ
0: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
1: แล้ว
0: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
1: แล้วจ๋า
0: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
1: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
0: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บนี้หุ้ยเดี๋ยวจะไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้างมือ
1: จ้า
0: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
1: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
0: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
1: เออไม่รู้ดิคือมันพี่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
0: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกได้แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
1: ขอโทษ
0: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
1: พี่ขอโทษ
0: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอกพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
1: ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
1: พี่รักจ๋านะ
0: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
0: อย่ามาทำแบบนี
1: ้คือพี่ขอโทษ
0: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
1: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอ่ะ

0: คือใจจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะ
1: ไป
0: อย่าไปนะ
1: พอแล้วพี่เอ็มปล่อย
0: ไม่อ่ะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอ่ะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะจ๋าช่วยพี่ได้ไหมจะทิ้งพี่ไปได้ไหม
1: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
0: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่2เรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วขึ้นไปเจอ
1: ใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้ว
3: เ
1: ราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดนะตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
3: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
4: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
3: 200เม็ด200เม็ด
0: ด
3: ู
0: ดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
4: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ

0: ถ้าเผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
1: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
2: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
3: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
2: เขานิ่งค
1: ่ะแต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
2: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
1: อ
2: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
0: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมเหมือนติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอะพี่ผมก็เอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
1: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
0: ๆครับ
1: เราจะอยู่ยังไง
0: ติดคุกครับ
1: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
4: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบตอนนั้นเป็นยังไงคะ
4: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมอะค่ะ
1: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
5: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามาสองคนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
1: ค่ะ
5: มันถึงจะสำเร็จ
1: ขอบคุณพี่ละขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
2: นะตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
3: ครับ
2: เราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรา มันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้แบบมือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
3: ค่ะใช้เวลานานไหมครับที่สู้
2: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
6: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
0: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
6: ค่ะ
0: ใช่
3: และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
0: ใช่ครับ
2: เลิกขาด
3: แล้วเลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
0: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
6: ่
0: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกเหล้า
6: โอ้โห
0: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น3 4อย่าง
6: ชีวิตพุ่งอย่าง
2: น
6: ี้เลยนะ
2: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็โมไปอยู่ในคอนโด
3: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
0: ใช่ครับ
3: ดีขึ้นทุกอย่าง
0: ดี
2: ใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
3: ้
2: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตนึงใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
3: คุณไปบนที่ไหนครับ
2: ไม่ได้บนค่ะ
3: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักนึงมันก็มาเกิดปัญหา
2: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
6: ถึงขนาด
2: หมดเลยค่ะ
6: หมดบัญชี
2: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
3: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
2: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นน่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม
6: ่
2: เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
6: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ๋า
2: โอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
6: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอ่ะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
0: มัน
2: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
0: ใช่
2: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนนะคะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11ชั้น11
3: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: แมวค่ะ
3: แมวทำไมฮะ
2: แมวมันร้องเงี้ย
0: มันร้อง
2: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห
0: ้เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรายังมีลมหายใจฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราก็แย่งเขาบอก
2: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่
6: ะ
2: โทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยบอกเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
6: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: โ
3: เอาอีกแล้ว
6: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
2: ทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบ ช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
3: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี้ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
0: เขาไปเหยียบกิเลนนะเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้
6: อ
0: ่ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมก็ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวนะผมอาจไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไม่กันนะจำไม่ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
2: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
3: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
6: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมาก
2: ๆ
6: ให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
3: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
6: ้
3: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
5: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกหรือไม่ใช่เลย
3: ปีใหม่ครับ
4: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
2: ใช่ค่ะ
4: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเลวๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
6: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
2: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูว่าหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
6: แต่พี่นิก
3: ครับ
6: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
3: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
6: ม
3: ัน
6: ยังไม่จบมีอยู่วันนึงคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: ุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ชักชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทางพี่เลิกยาได้ต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่พี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่พี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้านั่นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วเหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยเล่นนะเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมาได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยโค้ชจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอดละวะฮะทำไมใจสอดได้ขนาดนี้อ่ะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: หนูพี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่ต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแว็บไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยากให้
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เรื่องผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: พี่กบศศิวภายิ้ม
2: ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก
1: ็
2: ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช
2: ม
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้ที่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พีเอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยกันคุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมลากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ให้
0: แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่หยุด
1: อุปกรณ์
0: เขาให้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: 2ปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ค่ะ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งแล้วนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะมีเขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราแต่ว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
2: คุณหนูร้องไห้เลยแบบพี่เอ็มทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
0: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะ
3: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
0: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
2: พี่เอ็มชอบเสียงดัง
1: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
3: ก็คือเสียงดัง ค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
0: ้เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า
0: ลูกหนูยัง
4: มาพี่อ่อนให้มา
0: ผมเบี้ยวแทน
5: เดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
4: ครับ
5: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
4: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
0: ครับ
4: พอได้นะต่อยมวยเป็นมั้ย
1: ต้องฝึกก่อน
4: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่มั้ยเอามั้ยเอามั้ยเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
1: ครับ
4: ได
1: ้ครับ
4: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
1: ครับ
4: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
1: ้ครับผมได้ครับ
4: อุ๊ยปี๊มันขึงขังนี่มันต้องแม่มองนะโอ้โหเอานะ
1: ครับผม
4: เอาไปเอา
6: แรงนี่แรงได้เลย
1: ได้โอเค
4: มีแรงมั้ยเนี่ย
1: มีครับมี
4: เอาแรงๆเลยนะ
1: ครับผม
4: ไปๆไต่นวมใช้มือต่อยมา
6: คือเอ็งเพิ่งฝึกเอ็งอย่าเพิ่งเก่ง

0: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเองหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยอ่ะขอบคุณขอบใจมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากมาก
1: ยอด
2: พี่เอ็มพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
3: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
2: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
3: แล้วทำไม
2: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
3: เดี๋ยวจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
2: เอาอะไร
4: เอาสักดอกไหม
2: ดอกอะไร
4: ดอกไม้จ้า
3: ไอ้น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้ว
0: ไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริงเออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ขอบคุณครับครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลยแล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อ่านกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราถัดแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: คะคุณจ๋า
1: ก็ขอบคุณเขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
0: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
0: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณ

0: มากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
1: เราขอเป็นกำลังใจให
2: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
3: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอะขอบคุณค่ะ
2: พี่ละค่ะ
4: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
5: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
1: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
0: ครับ
1: ความรัก
0: ครับ
1: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาส
0: ครับ
1: โอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปเพิ่งไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจและสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
2: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
6: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 ทาง ALTV หมายเลข4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
8: ์รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำตะมูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

ุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทําผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

เวลา 8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับ

ก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป .6 ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป .4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เมย์เขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: เลยนะ
1: ลูกสบายดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: ได้สวยกับลูกก็คิดถึงพ
0: ี่กลับบ้านไม่คิดถึง
1: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรจะกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็แหน่งเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองนะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

家。

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงว่าพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้ก็ผมจะต้องทำงานหนึ่งไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไรไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

0: าจากเนี้ยเหมือนเดิมนะอยู่
1: ร้านดังอยู่ในร้านดังหัวเราะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่เย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปียังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: ได้กี่ตัวคะ
2: โอ้10ตัวได
3: ้กินแล้วตาหวาน
4: ทำไมเนี่ยนี่ใจดีจัง
5: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
6: โอ้สวัสดีมาแล้วพี่เหรียญใจเย็นนะครับพี่เหรียญสการ์นะ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
2: วันนี้ไม่ยอมท้าป่าเลยป่ามันติดนะเน
6: ี่
2: ย
6: ป่าติดเมื่อกี้แกท้าป่าแกเอ้ยตรงป่าตรงป่าเอาดิเอาดิเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวเดี๋ยวผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
7: เกิดที่น
8: ี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
6: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทําสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทํามาหากินครับตอนหลังก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
6: ่เหนือใต้อะนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีมันเลืองได้ไปดมองเปียเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกของแต่ละตัวนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่นี้ครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองกองแค่นี้ครับ
2: ต้นจ่าเนี่ย100ปีแล้วมั้งผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
9: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลค่าสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
6: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
7: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
6: ไปส่งป้าซิวอ่ะป้าซิวป้าอ้อย
7: ป้าอ้อย
6: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อน จ๊ะตอกดีจ๊ะตอใจเย็นๆเจ๊ะเจ๊ะใจเย็นเจ๊ะขายของดีนี่ฮะหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ติวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจุกให้ครับขอบคุณมากเร็ว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
6: นายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50บวก10บาทครับผมสวัสดีครับไปแล้วนายก
1: ข้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนานาไม่มีนะ
3: เห็นทุกวันไหมคะนานาเนี่ยค่ะ
10: ทุกวันเนี่ยเขามา7โมงกว่า
3: แล้วคิดราคายังไง
6: ก็ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอะไรครับแล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
3: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
6: ตั้งแต่ตีห้าก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
6: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหมดน้ำเรือเลือกเส้นละ4เม็ด2เส้นเจ๊เอาถามอันนี้มาเท่าไหร่ครับ
11: 200ครับ
3: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
11: คนเก่าเนาะ
6: คนเก่าด้วยกัน
11: เนี่ยค่ะ
6: สมัยรุ่น
11: เองก็แต่เด็ก
6: ๆเขาครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปจะไปนาประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองยางครับผมจะรับคนแก่แล้วช่วยหิ้วช่วยอะไรแกน้าเอิบก็โค้ดแล้วไหวแล้ววางมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอสักครู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีแม่นั่งให้ดีเอามือ
10: แกแล้วต้องทำมาหากิน
6: อย่างเงี้ยน้าเอิบได้อย่างน้าเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
6: ๆมาเก้าเลยเอิ่มสองซ้ำเอาเอิ่มก็เอาเหอะน้าจับเออไม่กลัวนะครับดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3
12: กินยาก็ย
6: ัง
12: ไม่
6: น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดต้นไทรมาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะอ่ะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านดีๆครับบ่เนี่ยนมนได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
3: กลัวไม่ว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข
6: ้
3: าได้
6: เฉยๆครับไม่เคยสนุกกับงานเป็นวันพอแล้วสนุกที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโขนงอยู่ครับ
3: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี
6: ้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำจะให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
0: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
3: ลุงตองครับ
13: ดีครับ
3: หนูจะข้ามไปหาลุงได้ยังไงคะ
13: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
0: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับ พี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
12: สวัสดีครับ
3: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
12: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
3: ใครใช้ได้บ้างคะแ
12: ทนทั้งชุมชนนะครับ
3: เสียค่าข้ามไหมคะ
12: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะคลองนี้สมัยก่อนนี่น้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาเนี่ยในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
0: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
14: ๆตัวใหญ่เนี่ยน่าดีอ่ะ
3: ที่มันน่ารู้จักเหรอคะ
12: รู้จักนะรู้จักครับทุกคน
15: นี่เนี่ยข้าประจำเกาะ
10: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
3: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
16: ต้องสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
10: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
0: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี้
17: มาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
0: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
18: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
19: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
20: ปลูกพริกปลูกผลผ้ากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอีกอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
21: สวัสดีครับลุงลี
22: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
19: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
22: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างกินได
21: ้
22: ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายๆเก็บที
21: ขายไหม
22: ก็ไม่ค่อยจะขายเก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
19: อร่อยมาก
17: เขียวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันเป็นที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาดเนี่ย
0: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
17: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
0: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21/1ก็ได้ หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
4: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
5: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
4: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
5: เขตบ้านนอกไงหน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
4: ค่ะ
0: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
4: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
5: 2ไร่ประมาณ2ไร่เมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
0: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
4: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
5: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
8: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับ
5: ที่อันนี้เป็นผักแว่นไง
8: ขายไหมครับ
5: โอ้ยที่นี่เขามีแต่ให้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
23: สวัสดีจ้า
4: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
5: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี
0: ้เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
23: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
4: นี่ใจดีจัง
5: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
23: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
5: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
8: ่เขาเรียกกับสะพานเหล็ก1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับรถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4 ทุ่ม
0: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
24: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
23: ใ
24: ช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้นี่เรียกเรืออะไรคะ
23: เรือแปะเรือทำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือ12
24: เรือ12
25: ข้างเรือนี่มีเรือประมาณ10 ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
24: ใครอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
8: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาก็มาพายเรือกัน
24: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
23: เนี่ยพายเนี่ยจากปากคลองเจ็ดขนาด
24: ไปที่ไหนคะ
23: มาหน้าวัดยาง
24: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
23: ก็บางคนเขาก็ให้10 บาทบางคนก็ให้5 บาท
24: เข้าคลองเหรอคะ
23: เข้าคลอง20
0: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
23: อยู่บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
24: ะ
23: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยกว่าเราก็ดีใจแล้ว
8: เอาเสือดิเสือ
0: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
5: ปลากับเขาเหรอคร
8: ับ ก็มีไว้2-3 ใบไว้กินแกะกันกินพี่พี่น้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของเล็กโตเขาเป็นอาชีพนะอาชีพเขาเลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาแน่นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งเป็น100 กิโล
5: อ
8: ่
5: ะ
8: น้อง
5: ไปไหนนี่
26: ซ่อมรอบ
5: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนประคองเหรอ
26: นี่ตรงนี
5: ้อ๋อครับ
0: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7ขนาดนะครับ มากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยลอบที่เก่งมากคนหนึ่งครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้ลอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
1: เริ่มอยู่ตรงนี้
2: จุดเริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
1: มีใบแรกนี่ตรงนี้ใบเลย
2: แล้วก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
1: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวมาอย่างเดียว
2: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
1: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
2: ส่วนมากเป็นปลาอะไรครับปลาดุก
1: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
0: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
2: เหลือมันล่อแล้วมันเข้ายังไง
1: ก็เข้าเองครับนี่เงียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายๆใบนี้จะติดดีมากจะ20-30 โลใบผู้ทีครั้งหนึ่งโซล่าทุเรียนต้องเอา
2: เป็นไงบ้างครับใบนี
1: ้หายตัวอยู่ไงตัวใหญ่ติดตัวใหญ่ก็คุ้มน้ำหนักได
2: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
1: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
0: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
6: ต้องใส่กุญแจ
1: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19 ใบแล้วอ่ะ
2: ประมาณกี่ดอกครับลุง
1: สัก40 ดอกเยอะไหมลำแจจำไม่ดี
6: จะจำได้ไงเนี่ย
1: ก็เขาแยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
6: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
1: า
6: ะ
1: ก็ยังพอมีแต่ปลาคนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยกตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกื้องมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคนใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาอยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
2: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
1: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
0: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40 กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
1: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200 โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี้ย
6: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
1: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
6: อย่างของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
1: มีระดับไว้สำหรับตักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
0: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
1: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50 โลเพราะว่าเขาสั่งที่ไหนต้องเอาไปก็เท่านั้นทีนี้มีการเลือกเล็กใหญ่ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5 โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
0: ลุงโตเอาปลา ามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
19: นะคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
7: เรียบร้อยครับ
19: มีแรงขึ้นเลย
0: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
9: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงาน

ดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสหน้าเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริป

0: แบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความสุดโสม
1: สุดโสมมากสุดโสมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
0: นะแล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
1: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
0: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่แบลแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
1: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
0: ไปเชิญครับ
2: Oh.

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะ
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
1: เพื่อแบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะ

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดเข้าในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ย หายไปเลย3แผ่น
3: ก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเออเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกันสองคนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงดีนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่าง

0: มันก็ไม่แข็งแรงแล้วแหละ
1: ใช่ใช่ใช่น้ำทิพย์น้ำทิพย์ช่วยช่วย
0: พูดเดี๋ยวเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
0: ค่ะ

0: ป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: เ
1: ออผิวใหม
0: ่ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ได้แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปงดไปวนไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแท่นเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: ฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โห
2: ปอยไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก
0: ็รื้อออกมา
1: เราก็มารื้อแล้วเราเอามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันจะดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือ

0: างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
1: ลูกนอน
0: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
1: อ๋อผุหมดแล้ว
0: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
1: นี้คือไม้
0: ใช่
1: ไม้แดงเหมือนกัน
0: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
0: ใช่ใช
2: ่
0: แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
1: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
1: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
0: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
1: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
0: มันเป็น
1: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
1: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดน
1: ั้
2: นก็
1: ได้ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได
0: ้ใช่
1: ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
0: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ได้ปรับเลยเน
0: า
1: ะคงไว้เหมือนเดิม
0: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
0: ใช่ใช่
1: okay.
0: ใช่
1: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
0: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
2: หลัก
1: อันนี้ป่ะ
0: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
0: า
1: ะ
0: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: น
0: ิ้
1: วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
0: า
1: ะ
0: ใช
2: ่ใช่ค่ะควรจะแข็งแรงเลยบันไดเน
0: ี่
2: ย
0: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช
0: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
1: สบายเท
0: ้
1: า
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
0: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะถึงไปอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องโดนตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่า

0: ที่ทำทั้งหลังเลยได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
1: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ปลี่ยน
0: ไม่เป็นไรแล้วกันถือว่าดูถือว่ารู้จักกันและดูแลกันไป
1: ใช่
0: เนาะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
1: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
1: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: อนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นเรามีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็น

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TVC ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: หมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับ นำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้สั่งได้บ้านรวยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ

0: ตายอีกแล้ว
1: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
0: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
1: อยู่จ้า
0: จ้ะ
1: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
0: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี่
1: เดี๋ยวน้ำ
0: เลยน
1: ะน้ำจ้ะ
0: ขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
2: เอาอีกแล้วป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้วฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอป่าเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โผล่ไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
3: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
4: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกาคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโหนุ่มนวลมากคุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
5: ้ต้องกอไก่ค่ะ
4: ต้องมีแหละครับ
5: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
4: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
6: กอไก่เหมือนกันค
4: ่
6: ะ
4: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
6: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
4: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
7: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนิ่นช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
4: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
7: ไงได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสอบสืบสวนได้นะคะ
4: ครับทีนี้ถ้าแจ้งเป็นอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี้
7: ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
4: สอดส่องตรงนี้ดู
7: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์แต่ในมุมมองของอาจารย
7: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมบริษัทนะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่น

0: สุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันนึงหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆเหล่านั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
0: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นี่ฟ้า
4: ฮะ
3: ดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
4: โอ้ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวแล้วเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะ
5: เต่า
4: โทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
5: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
3: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
4: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
3: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
5: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนต้นเทียมอย่ากอดเราเลยนะต้นเทียม
4: นั่นไงนั่นไงหมอมาแล้วอะ
6: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
5: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้วมเตี้ยมอะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
6: ดูท่าทางอะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานเปล่าๆนะ
5: เอาไงดีคะคุณหมอ
3: ป้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
4: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรลักหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
3: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
4: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
2: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยาพรนะครับ
7: ค่ะ
1: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
7: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
1: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะคร
7: ับ
1: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
7: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
1: ้
7: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
1: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแล

0: ไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
1: ก็น่าจะเป็นกไก่เหมือนกันค่ะ
0: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
1: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่จะไม่ต้องถูก
0: มาใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์
2: ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ต่อแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตว์ต่อแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
0: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเนี่ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆแล้วอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
2: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
0: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
2: ะ
0: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
2: ๆ
0: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
2: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นๆเนี่ยเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
0: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ถูกแล้วนะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
3: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
0: ในความเห็นดู
3: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
0: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
5: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
4: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
5: ค่ะว่ามาเลยครับ
4: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
5: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
4: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงวันนึงเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนนึงอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันก็เล่นกับมันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวมั้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปก็สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
5: ์
4: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตราย

0: าหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจาร
1: โ
0: ย
1: อ
0: ์
1: ้
0: เออแล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณ100,000แล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1 ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยพี่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
1: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
0: นะเป็นอุทาหรณ์
1: ที
0: ่
1: อาจารย
0: ์
1: พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ลำพังลูกเรา
0: ค่ะ
1: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
0: ใช่
1: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ใครมีลูกสักคน7 ขวบ 8 ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ค่ะ
1: นี่เรานึกถึงลูกเรานะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
0: ์
1: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
1: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
0: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
1: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
0: ค่ะ
1: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: ว่าเหตุนี
0: ้เ
1: กิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
0: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
1: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
0: ค่ะ
1: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
0: ใช่ใช่
1: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
0: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
1: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
0: ได้ค่ะ
1: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
0: ค
1: ุณก็ดีมากนะอาจารย
0: ์
1: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ
0: ่
1: อแม่เขาอะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับลูกอาจารย์
0: อ
1: ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
0: เ
1: ขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
0: ค่ะ
1: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
0: ใช
1: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้าน
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินให้เสร็จแล้วแล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
0: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
1: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
0: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรอง
1: ไปขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
0: ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กสอนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการ

0: การนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอ
0: บคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
0: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนิน

ดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆให้ออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำ

0: ใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูเข้ามันทำ
4: บิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

0: รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570 สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับ

0: สนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streamingระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

โดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่ครูให้นักเรียนมาแสดงบทบาทสมมุติในการอ่านประโยคพร้อมระบุและใส่ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆเข้าไปจำได้ไหมคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆแสดงอารมณ์ต่างๆเรียกว่าคำอะไรต่อดังๆครับ
1: คำอุทาน
0: เรียกว่าคำอุทานซึ่งคำอุทานเนี่ยมักจะอยู่ตำแหน่งใดของประโยคจะอยู่ตำแหน่งด้านหน้าของประโยคก็คือปรากฏอยู่ด้านหน้าของประโยคเลยแล้วคำอุทานเนี่ยจะมีเครื่องหมายชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ด้านท้ายของคำอุทานเพื่อแสดงให้รู้ว่าคำเนี้ยหมายถึงคำอุทานเครื่องหมายอะไรครับ
1: อ
0: ัศเจรีตอบดังๆให้ปลายทางได้ยินด้วยเครื่องหมาย
1: อัศเจรี
0: หรือถ้าพูดให้ง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าเครื่องหมายตกใจเคยได้ยินไหมเคยนะครับก็จะเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีอ่ะก็ทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาไปแล้วนะครับและชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วเราเรียนมาทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1คือทักษะสัมพันธ์สู่วรรณกรรมพื้นบ้านหน่วยการเรียนรู้ที่2คือขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและหน่วยการเรียนรู้ที่3มีชื่อว่า
2: เร
0: ีย
2: นร
0: ู้
2: ภาษาพ
0: ั
2: ฒนาช
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ต
0: และหน่วยการเรียนรู้ที่4มีชื่อว่าวินิจภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งชั่วโมงนี้ตามที่บอกก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วทุกครั้งเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับตอบดังๆทำ
1: แบบ
0: ประเมินเป็นแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนก็จะต้องทำเครื่องหมายถูกในช่องตารางคุณสมบัติที่นักเรียนทำได้แล้วก็เขียนบรรยายหรือเขียนตอบคำถามในสิ่งที่ตนเองทำได้สิ่งที่ตนเองจะต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับหลักภาษาแล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับแบบรายการต่างๆเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้ดูตัวอย่างแบบรายการต่างๆที่ครูโอนำมาให้นักเรียนได้ดูปลายทางก็ดูด้วยนะครับแบบรายการนี้นักเรียนเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นแบบรายการใด

0: เป็นใบฝากเงินนะครับของธนาคารออมสินนะครับซึ่งครูโอได้ยกตัวอย่างซึ่งในแบบฝากเงินหรือใบฝากเงินเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนักเรียนจะต้องเขียนอะไรบ้าง
1: ชื่อ
0: ของใครชื่อเจ้าของบัญชีหรือชื่อของผู้ฝากนะครับและต้องเป็นบัญชีเดียวกันนะครับมีการเขียนวันที่ด้วยสาขาต้องระบุว่าเราไปฝากเงินณสาขาใดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินส่วนใหญ่จะใช้เลขไทยหรือเลขอาหรับถ้าเป็นธนาคารเนี่ยเราไปฝากเงินเราต้องใช้เลขอาหรับเป็นเลขสากลที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นระบบพื้นฐานนะครับต่อมาเขียนเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวได้ไหมเช่นครูโอฝากเงิน500บาทครูโอต้องเขียนตัวหนังสือว่าอย่างไรบ้าง500บาททวนใช่ไหมครับเป็นการเขียนตัวหนังสือกำกับเอาไว้และสุดท้ายต้องลงชื่อผู้ฝากเงินนะครับว่าเราเป็นผู้ฝากตัวจริงนะครับนักเรียนครับแบบรายการต่อมาชื่อว่าแบบรายการใดครับอ่านพร้อมกันซึ่งก็เป็นคำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนรู้จักบัตรประจำตัวประชาชนไหมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือบัตรประชาชนทุกคนมีไหมครับใครยังไม่มียกมือขึ้นแสดงว่าทุกคนมีแล้วปลายทางมีไหมครับบัตรประชาชนซึ่งทุกคนจะมีซึ่งบัตรประชาชนมีวันหมดอายุไหม
1: มี
0: วันหมดอายุหรือถ้าประสงค์ทำใหม่ต้องเกิดจากสาเหตุเช่นหายมีอะไรอีกบ้างชำรุดใช่ไหมครับชำรุดเสียหายจะต้องมีบัตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนไปทำเรื่องหรือไปขอมีบัตรใหม่หรือไปทำบัตรประชาชนนักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการกรอกข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอได้รับทราบความประสงค์ของนักเรียนนะครับต่อมาในส่วนแบบรายการที่เป็นพัสดุรู้พัสดุไหมพัสดุที่เราส่งทางไปรษณีย์ก็ดีนะครับหรือบริษัทต่างๆที่เป็นของเอกชนนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลซึ่งถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยชื่อที่อยู่ผู้ส่งและชื่อที่อยู่ผู้รับเป็นคนเดียวกันทำไมเขาจึงเขียนหาตัวเองทราบไหมชื่อและที่อยู่ผู้รับผู้ส่งเป็นคนเดียวกันแต่ที่อยู่ต่างกันไหมแสดงว่าผู้ส่งพัสดุคนนี้เขามีที่อยู่สองที่หรืออาจจะมีบ้านสองหลังส่งจากบ้านหลังนี้ส่งวันจันทร์พัสดุอาจจะไปถึงวันพุธพฤหัสศุกร์เวลาที่เขากลับบ้านหรือกลับไปพักผ่อนยังบ้านอีกหลังหนึ่งเขาก็ค่อยไปรับพัสดุแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแล้วเวลาเขียนกรอกข้อมูลนักเรียนก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าชื่ออะไรที่อยู่อะไรบ้างจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ที่ครูโอย้ำนักย้ำหนาว่าเวลาเขียนจดหมายจ่าหน้าซองก็จะต้องทำไมใส่รหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนและถูกต้องนะครับต่อมาแบบรายการนี้รู้จักไหมปลายทางรู้จักไหมครับเป็นการสร้างบัญชี Google นะใครมีบัญชี Google แล้วยกมือขึ้นโอ้ส่วนใหญ่มีนะครับปลายทางมีไหมครับต้นทางมีทุกคนเลยเอามือลงในการสร้างบัญชี Google เนี่ยนักเรียนก็จะต้องกรอกชื่อสกุลนะครับแล้วก็ตั้งอีเมลของตัวเองขึ้นมาแล้วแต่จะตั้งเป็นตัวเลขและภาษาอังกฤษเอาชื่อภาษาอังกฤษขึ้นก่อนแล้วใส่ตัวเลขก็ได้หรือบางคนอาจจะใส่พ.ศ.เกิดใช่ไหมครับตามความชอบของเราอยู่ที่ว่าเราตั้งแล้วจะต้องไม่ซ้ำกับอีเมลของผู้อื่นนะครับต่อมาครับคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเคยกรอกแบบรายการใดมาบ้างและเคยกรอกในโอกาสใดเคยไหม ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ไหนใครเคยกรอกใบฝากเงินถอนเงินของธนาคารโรงเรียนบ้างธนาคารโรงเรียนของเรายกมือขึ้นมีใครไหมมีหลายคนนะครับเอามือลงใครเคยสร้างบัญชี Google เพื่อสืบค้นข้อมูลมีไหมมีใครสร้างบัญชี Google เพื่อเล่นเกมมีไหมเนี่ยไม่มีมีน้อยนะครับเอามือลงก็แล้วแต่สิทธิของบุคคลนะครับว่าจะสร้างบัญชี Google ไปเพื่ออะไรแสดงว่าโดยภาพรวมเนี่ยนักเรียนก็ล้วนแต่เคยกรอกแบบรายการมาแล้วทั้งสิ้นนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าแบบรายการเหล่านี้ที่ครูโอนำเสนอและยกตัวอย่างมานั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือไม่อย่างไรคิดว่าเกี่ยวข้องไหมโตขึ้นบางคนอาจจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินทองไม่รู้จะเอาเงินทองไปเก็บไว้ที่ใดก็ต้องเอาเงินทองเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อไปฝากไว้ที่ธนาคารนักเรียนก็จะต้องมีการเขียนใบฝากเงินแล้วก็เมื่อโตขึ้นเนี่ยบัตรประชาชนของนักเรียนมีวันหมดอายุไหมมีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องไปที่ว่าการอำเภอไปเทศบาลได้ไหมบางที่อาจจะได้นะครับอย่างแถวกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่มีอำเภอเขาจะมีการปกครองเป็นเขตเช่นเขตหนองแขมเขตบางนาเขตบางแคผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตก็จะต้องไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตสมัยครูโอเคยเป็นครูอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่หนองแขมครูโอก็จะไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตหนองแขมเป็นต้นแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะสำหรับคำถามข้อต่อมานะครับคำถามคือถ้าจำเป็นต้องกรอกแบบรายการดังกล่าวนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าต้นทางกับปลายทางนะครับจำเป็นที่จะต้องกรอกแบบรายการดังกล่าวเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรเช่นถ้าเป็นใบฝากเงินนักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อสกุลเจ้าของบัญชีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนจำนวนตัวเลขที่เป็นตัวเลขแสดงจำนวนเงินให้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเขียนคำอ่านด้วยเช่นนักเรียนจะฝากเงิน 1,000 บาทนักเรียนก็ต้องเขียนตัวหนังสือว่า 1,000 บาททวนนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อนี่ก็คือตัวอย่างของใบฝากเงินนะครับต่อมาถ้าเป็นแบบคำร้องหรือคำขอมีบัตรประชาชนใหม่นักเรียนก็จะต้องกรอกข้อความกรอกชื่อสกุลให้ถูกต้องกรอกเลขประจำตัว13หลักใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมอีกแจ้งความประสงค์ว่าจะทำบัตรใหม่หรือทำไมครับกรณีบัตรหมดอายุก็จะต้องต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับและถ้าเป็นพวกแบบรายการต่างๆที่จะต้องกรอกอีกบ้างเช่นอะไรบ้างพัสดุใช่ไหมครับแบบส่งพัสดุทางไปรษณีย์นักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็คือตัวเราเนี่ยชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหรืออาจจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนรวมไปถึงรหัสไปรษณีย์ด้วยต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับก็ต้องเขียนชื่อสกุลให้ชัดเจนที่อยู่ของผู้รับตั้งแต่บ้านเลขที่ซอยตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้านักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องกรอกจริงๆนักเรียนก็ต้องกรอกให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องของการกรอกแบบรายการนะครับและจุดประสงค์ในการเรียนชั่วโมงนี้นะครับก็คือบอกหลักการกรอกแบบรายการให้ได้ว่าจะต้องมีหลักการกรอกแบบรายการอย่างไรกรอกอย่างไรจึงจะถูกต้องต่อมาข้อที่2เขียนข้อมูลตามแบบรายการได้ถูกต้องครบถ้วนถ้ากรอกไม่ครบถ้วนแบบกรอกรายการนั้นก็จะไม่สมบูรณ์และสุดท้ายบอกความสำคัญของการกรอกแบบรายการให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดอ่านคำถามพร้อมกันครับ
1: นักเรียนคิดว่าการกรอกแบบรายการมีความสำคัญหรือไม่เพราะอะไร
0: เด็กๆคิดว่ามีความสำคัญไหมครับไหนใครจะตอบได้บ้าง โซฟี

0: Yeah. Sophia, เดี๋ยวลองตอบคำถามให้ต้นทางและปลายทางได้ฟังพร้อมกัน
1: มีความสำคัญค่ะเพราะจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบรายการค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการกรอกแบบรายการเนี่ยนักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่างๆดังนั้นมีความสำคัญไหมมีการกรอกแบบรายการก็จะมีความสำคัญเพราะจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบรายการนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับคำถามคือถ้านักเรียนกรอกแบบรายการไม่ครบถ้วนจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรทศพร
2: มีผลกระทบครับเพราะถ้าหากข้อมูลกรอกไม่ครบถ้วนอาจทำให้พลาดโอกาสบางเรื่องได้ครับ
0: สำหรับความคิดเห็นของทศพรก็คือว่าถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสบางเรื่องก็ได้นะครับซึ่งก็ตรงกับความคิดเห็นของครูโอนะครับว่าในการกรอกแบบรายการนั้นนะครับมีผลกระทบแน่นอนถ้าเรากรอกแบบรายการผิดเพราะถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในสิ่งสำคัญและสิ่งที่ผู้ให้กรอกนั้นต้องการก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสบางเรื่องได้เช่นนักเรียนจะไปสมัครงานการไปสมัครเข้าทำงานนั้นสิ่งสำคัญที่บริษัทหรือองค์กรอยากรู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างแต่นักเรียนไม่ยอมกรอกหรือลืมกรอกข้อมูลความสามารถพิเศษก็อาจจะทำให้พลาดการพิจารณาเข้าทำงานเลยก็ได้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถต่างๆด้านทักษะก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเวลานักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการที่เป็นส่วนความสามารถให้ครบถ้วนด้วยนะครับต่อมาเรามาทราบความหมายเกี่ยวกับการกรอกแบบรายการพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านลองศึกษาดูพร้อมกัน3 4

จะต้องกรอกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลหรือรายละเอียดที่เขากำหนดไว้เช่นถ้าเป็นตัวเลขส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขไทยหรือตัวเลขอาหรับิกครับเป็นตัวเลขอาหรับิกเพราะเป็นตัวเลขสากลในการปฏิบัตินะครับอ่ะต่อมาถ้าเป็นตัวหนังสือก็จะเป็นตัวอักษรไทยบางที่อาจจะให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัดความรู้และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเราก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยชื่อสกุลของเราเราต้องสามารถเขียนชื่อสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ไหนใครไม่มั่นใจหรือไม่สามารถเขียนชื่อของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ยกมือขึ้นไม่มีใครเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ยกมือขึ้นปลายทางยกมือขึ้นด้วยนะเขียนได้ไหมครับเขียนได้อ่ะเอามือลงแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเขียนชื่อสกุลของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ต่อมาสัญลักษณ์เช่นในการกรอกข้อมูลที่เป็นแบบแผนที่รู้จักแผนที่ไหมแผนผังทางเข้าบ้านอาจจะให้บริษัทหรือองค์กรเนี่ยส่งพัสดุส่งใบตอบรับเข้าทำงานเนี่ยไปหานักเรียนนักเรียนก็ต้องกรอกที่อยู่ถ้านักเรียนเขียนแผนผังการไปบ้านของตนเองด้วยก็จะทำให้ทำไมบุรุษไปรษณีย์พนักงานส่งพัสดุสามารถส่งพัสดุของตนเองของนักเรียนไปยังบ้านได้ถูกต้องนะครับต่อมาถ้าเป็นรูปภาพล่ะเช่นให้

0: ียนวาดรูปภาพที่สอดคล้องกับแบบกรอกรายการแล้วนักเรียนไม่สามารถวาดได้นักเรียนเว้นว่างเอาไว้แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่นักเรียนคิดว่าแบบกรอกรายการนี้จะสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆถือว่าสำคัญไหมครับ
1: ส
0: ำคัญต่อมาในส่วนของการเขียนการกรอกแบบรายการเนี่ยจะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้ทำไมครบถ้วนถ้าเขียนไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่หรือองค์กรหรือหน่วยงานก็จะได้รับข้อมูลของเราที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้านักเรียนกรอกได้ครบถ้วนเจ้าหน้าที่หรือองค์กรก็จะสามารถนำข้อมูลไปไหนไปใช้ในโอกาสต่างๆหรือโอกาสถัดไปได้นะครับต่อมาถ้าเราเป็นผู้เขียนสมมุติว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้เขียนแบบรายการนักเรียนก็จะต้องอ่านแบบรายการให้ทำไมก่อนให้เข้าใจก่อนกรอกและข้อมูลที่กรอกต้องกรอกให้ถูกต้องเหมาะสมตามความเป็นจริงกรอกข้อมูลเท็จได้ไหมเช่นสมัครเข้าทำงานเราจบปริญญาตรีแต่ไปกรอกในใบสมัครงานว่าจบปริญญาโทปริญญาเอกแบบนี้ถือว่าโกหกไหมโกหกข้อมูลเป็นเท็จโกหกหลอกลวงนะครับเมื่อสืบทราบภายหลังก็อาจจะถูกดำเนินคดีความได้หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทราบเกี่ยวกับการกรอกแบบรายการแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเพื่อเข้าสู่หลักการเขียนแบบรายการพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับ3 4ในการกรอกแบบรายการนั้นจะต้องมีข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างใครตอบได้ครับยกมือนวินนวินครับเดี๋ยวให้นวินเนี่ยอธิบายแล้วก็บอกเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยครับ
2: เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนประวัติทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนในการกรอกแบบรายการนั้นข้อควรที่ปฏิบัติก็จะต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนดังที่นวินตอบเช่นประวัติอะไรได้บ้างประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเก่งมากเลยนะครับนวินต่อมานะครับคำถามข้อต่อมาให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเหมือนเดิม3 4

0: ไร
1: ถ้าจะต้องกรอกแบบรายการให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วนจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างใครตอบได้ครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
2: อ่านแบบรายการให้เข้าใจเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
1: ก็จะต้องอ่านแบบรายการนั้นๆให้เข้าใจครับแล้วก็เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายทำไมต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
2: เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายครับแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้น
1: เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะท้อนคุณภาพที่ดีของผู้เขียนด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้ฉัตรมงคลเพราะถ้านักเรียนเนี่ยเขียนด้วยลายมือที่ไม่เป็นระเบียบไม่สวยงามหรืออ่านแล้วอ่านไม่ได้เรื่องก็จะต้องปรับปรุงการเขียนของตนเองนะครับดังที่ทราบก็จะต้องทำความเข้าใจแบบรายการนั้นให้เข้าใจเพราะถ้าไม่ทำความเข้าใจก็อาจจะกรอกผิดได้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองวิเคราะห์หลักการกรอกแบบรายการจากตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนถ้าปลายทางมองไม่เห็นก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆที่หน้าจอได้เลยนะครับลองดูซิครูมีตัวอย่างมาให้ดูให้นักเรียนวิ

0: เคราะห์จากตัวอย่างก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกรอบแบบรายการนั้นลองมาดูพร้อมกันว่าตัวอย่างนี้สามารถวิเคราะห์หลักการได้อย่างไรบ้างครับได้ไหมลูกในการกรอกสังเกตว่าแบบรายการนี้ลายมือเป็นอย่างไรอ่านง่ายไหมอ่านง่ายเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับ
1: เป
0: ็นแล้วก็อ่านง่ายเข้าใจชัดเจนการกรอกข้อมูลการกรอกข้อมูลในแบบรายการนี้ครบถ้วนไหมใครว่าครบถ้วนบ้างใครสังเกตเห็นบ้างว่าขาดอะไรไปขาดอะไรครับขาดเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งในการกรอกข้อมูลต่างๆถ้าเขามีให้กรอกนักเรียนก็ต้องกรอกให้ครบถ้วนใช่ไหมแล้วเหลืออะไรอีกไหมอย่างอื่นครบถ้วนไหมครับการลงชื่อชัดเจนไหมอาจจะเป็นลายมือชื่อลายเซ็นหรือเขียนชื่อสกุลก็ได้อย่างอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับมีรอยยับรอยฉีกขาดไหมไม่มีแสดงว่าแบบรายการนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เพียงแต่เลขประจำตัวประชาชนนั้นวันนี้ครูโอยกมาเป็นตัวอย่างจึงไม่ได้ใส่มาให้ก็เป็นการสมมุตินะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการกรอกแบบรายการพร้อมกันข้อที่1อ่านแบบสำรวจรายการให้เข้าใจว่าจะต้องกรอกอะไรบ้าง2เริ่มเขียนข้อมูลตามความเป็นจริงห้ามโกหกห้ามสร้างหลักฐานเท็จสิ่งที่กรอกลงไปจะต้องเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงเท่านั้นนะครับต่อมาเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยดังตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้หากสงสัยหรือไม่เข้าใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่เช่นนักเรียนจะไปศึกษาต่อชั้นมัธยมมัธยศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะต้องมีการกรอกใบสมัครใช่ไหมครับใบสมัครเข้าศึกษาต่อเข้าเรียนต่อถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนต้องถามใครถามเพื่อนได้ไหมไม่ได้ถามผู้ปกครองได้ไหมไม่ได้เพราะต้องถามเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทราบว่าใบสมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างเว้นแต่ว่านักเรียนลืมเลขประจำตัวประชาชนถามผู้ปกครองได้ลืมหมู่เลือดก็ถามผู้ปกครองได้นะครับต่อมานักเรียนต้องทำใหม่เมื่อกรอกเสร็จแล้วต้องมีการอ่านทบทวนอีกครั้งเพื่อตรวจทานครับว่าเราเขียนถูกหรือเขียนผิดและสุดท้ายไม่ทำแบบรายการนั้นฉีกขาดหรือยับเป็นรอยยับจนเกินจุดที่รับได้นะครับแล้วในการเขียนนั้นถ้าเขียนผิดต้องใช้ปากกาลบคำผิดหรือน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่มีการขีดค่าด้วยการขีดค่าเนี่ยถือว่าเป็นการไม่เคารพผู้รับแบบรายการนั้นยิ่งขีดค่าเยอะๆขีดค่าแบบเสียๆหายๆหรือขีดค่าแบบไม่เกรงใจผู้อื่นเข้าใจไหมขีดค่าแบบไม่เกรงใจผู้อื่นก็คือขีดอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่สนใจว่าผู้อ่านเนี่ยเขาจะอ่านออกหรือไม่แบบนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับตัวอย่างใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบรายการต่างๆแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกรอกแบบรายการแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะให้นักเรียนได้ลองสมมุติว่าตัวเองเนี่ยไปสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมมัธยศึกษาปีที่1ตอนนี้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางครับมีโรงเรียนในดวงใจหรือยังมียังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะไปเรียนต่อที่อื่นๆนะครับอย่างโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็มีระดับชั้นมัธยมศึกษารองรับนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือนักเรียนอาจจะไปโรงเรียนประจำอำเภอก็ได้โรงเรียนประจำจังหวัดได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความฝันความชอบความมุ่งหมายของแต่ละคนนะครับสำหรับการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อสกุลนักเรียนชื่ออันนี้จำได้ไหมใครจำชื่อตนเองไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีนะครับชื่อเล่นแล้วก็เลขประจำตัวประชาชน13หลักร ระบุเพศด้วยเพศชายกับเพศหญิงนะครับวันเดือนปีเกิดต้องระบุให้ชัดเจนแล้วก็อายุนะครับเชื้อชาติสัญชาติศาสนาแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถติดต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันอนาคตลำดับเลขบุตรก็คงที่เหมือนเดิมนะครับเช่นเราเป็นบุตรคนที่1เราก็เป็นบุตรคนที่1จนตายเลยนะครับต่อมาในส่วนของการอยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่กับใครปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกรอกให้ชัดเจนเพื่อที่โรงเรียนเนี่ยจะได้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณานะครับเป็นที่เข้าใจนะครับไม่ยากต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่10การกรอกแบบรายการโดยให้นักเรียนกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ปรากฏส่วนรูปถ่ายนักเรียนค่อยไปติดที่บ้านแต่ถ้ามีที่โรงเรียนปลายทางก็สามารถนำรูปถ่ายโดยขอจากคุณครูประจำชั้นมาติดที่แบบฝึกหัดของตนเองได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจำข้อมูลใดไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนถ้าไม่มั่นใจก็เขียนด้วยดินสอก่อนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ลงมือทำใบงานที่10ได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเขียนแบบรายการซึ่งแบบรายการที่นักเรียนกำลังกรอกอยู่นั้นคืออะไรครับใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ดังที่ได้บอกไปแล้วสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ติดรูปหรือไม่ได้นำรูปมาหรือไม่มีรูปก็ยังไม่ต้องติดให้ไปติดที่บ้านหรือทำในชั่วโมงว่างก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูปลายทางมีรูปก็สามารถนำนักเรียนติดเพื่อที่จะให้แบบรายการนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนักเรียนครับถ้านักเรียนเรียนจบชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนจะต้องไปศึกษาต่อชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะมีโอกาสได้เขียนใบสมัครด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทราบเป็นเบื้องต้นแล้วว่าเวลาที่จะไปกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อนั้นนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างและจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันครูขออาสาสมัครเป็นตัวแทนสัก2คนใครบ้างออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยครับฉัตรมงคลกับนนทภัทรออกมายืนหน้าชั้นเรียนครับเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลบอกเพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางก่อนนะครับว่าจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง
1: ได้รู้วิธีการกรอกใบสมัครเข้ามัธยมศึกษาปีที่1ครับ
0: ว่าจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างครับเช่น
1: ชื่อบ้านที่อยู่เลข13หลักหรือเบอร์โทรติดต่อครับ
0: เป็นเบอร์โทรของใคร
1: ของผู้ปกครองหรือตัวเราเองครับ
0: ครับต่อไปนนทภัทร

0: จากที่ฉัตรมงคลยกตัวอย่างมาแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องกรองให้ครบถ้วน
1: บ้านที่อยู่ครับ
0: เลขที่อยู
1: ่เลขประจำตัวประชาชนครับ
0: เลขประจำตัวประชาชนอะไรอีก
1: ประวัติการศึกษาคร
0: ับประวัติการศึกษาเราจำเป็นที่จะต้องบอกว่าเราจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนใดใช่ไหมครับอาจจะมีการระบุสังกัดหรือระบุอำเภอจังหวัดก็ได้เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเราต้องลงชื่อของใคร
1: ของเราครับ
0: ลงชื่อของตนเองก็คือผู้กรอกก็คือตัวเราเองว่าข้อมูลที่เรากรอกนั้นเป็นความจริงและที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เราจะต้องติดอะไรครับ
1: ติดรูปเราครับ
0: ติดรูปถ่ายซึ่งเป็นรูปธรรมดาทั่วไปได้ไหมได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเป็นรูปชุด
1: ชุดนักเรียน
0: รูปชุดนักเรียนนะครับปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและสรุปกิจกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับคำถามคือปัญหาที่พบในการกรอกแบบรายการมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรใครจะตอบครับธรัชนันยกมือครับธรัชนันช่วยบอกนักเรียนทางต้นทางเพื่อนๆปลายทางด้วยว่าเมื่อพบปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ
2: เขียนสะกดคำผิดครับ
0: ปัญหาของธรัชนันก็คือการเขียนสะกดคำผิดใช่ไหมลูกแล้วนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
2: ลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องครับ
0: เราก็จะต้องลบให้สะอาดแล้วก็เขียนข้อมูลใหม่ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราใช้มือหยิบปากกาขีดฆ่าได้ไหมไม่ได้เพราะมันเลอะเทอะมันไม่เป็นระเบียบรบมือให้เพื่อนครับดังที่บอกเราก็จะต้องทำไมเขียนให้ถูกต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเขียนใหม่ก็อาจจะขอใบใหม่ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดนักเรียนลบคำนั้นเยอะลบไปทั้งประโยคหรือลบหลายๆประโยคก็จะทำให้ใบสมัครนั้นเลอะเทอะไม่น่าอ่านนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับถ้าแบบรายการไม่ครบถ้วนหรือกรอกผิดจะส่งผลอย่างไรเน้นคำว่ากรอกผิดถ้านักเรียนกรอกข้อมูลที่ผิดเช่นนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนี้แต่นักเรียนไปโกหกไปเขียนอีกโรงเรียนหนึ่งได้ไหมไม่ได้หรือในการเข้าสมัครงานดังที่เคยบอกถ้าจบปริญญาตรีแต่ไปกรอกในใบสมัครงานว่าเป็นปริญญาโทปริญญาเอกแบบนี้ถือว่าโกหกไหมอาจจะถูกดำเนินคดีความได้นะครับเพราะฉะนั้นในการกรอกผิดนั้นนักเรียนก็จะต้องทำไมกรอกใหม่ให้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นการกรอกผิดแล้วเราส่งเนี่ยก็จะทำให้แบบรายการนั้นทำไมเกิดข้อบกพร่องและไม่สมบูรณ์และทำให้ผู้รับแบบรายการนั้นได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการที่ผู้รับแบบรายการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแต่เรากรอกผิดอาจจะกรอกด้วยความสะเพร่าของตนเองอาจจะกรอกด้วยเจตนาที่จงใจให้ผิดแบบนั้นดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเริ่มหน่วยใหม่กันแล้วก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสุภาษิตสอนหญิงเราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขียนด้วยบทร้อยกรองแต่งหรือประพันธ์ด้วยบทร้อยกรองเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอธิบายความหมายของคำศัพท์จึงจะทำให้ถอดความได้นะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกัน1ใบความรู้เรื่อง
3: การอธิบายความหมาย
0: ของคำ2
3: ใบงานเรื่องการอธิบายความหมายของคำ
0: และสุดท้ายนะครับหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนักเรียนต้องมีทุกคนนะครับสำหรับปลายทางถ้าไม่มีก็อาจจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้นะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับจะได้ไปพร้อมกันอย่างถูกต้อง สำหรับชั่วโมงนี้ก็จะฝากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องการกรอกแบบรายการไปทบทวนแล้วก็ฝึกฝนในการเขียนอยู่เสมอเพื่อจะทำให้ทักษะของเราทำไมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้น

กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง135

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะครับตั้งแต่ในเรื่องแรกนะครับของหน่วยที่3นี้นะครับนี่ต้องนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาใช้นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาครับและในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมพร้อมตรวจสอบคำตอบได้ด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันนะครับครูฟุกขอมาทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับครูฟุกอยากจะให้นักเรียนเนี่ยหาผลบวกนะครับของ 18.23 บวก 9.6 ครับครูฟุกให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะครับครูฟุกให้เวลาเพียงแค่สักครู่เดียวนะครับนักเรียน

0: ได้คำตอบกันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน 27.83 ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับนักเรียนครับเวลานักเรียนจะหาผลบวกนะครับถ้านักจะแสดงวิธีทำนะครับเวลาเราตั้งเนี่ยตั้งบวกจุดทศนิยมต้องอะไรกัน
1: ตรงก
0: ันนักเรียนทางต้นทางและปลายทางดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับจุดอะไรกันจุดต้องอะไรกันตรงกันจากนั้นครับถ้าตำแหน่งของทศนิยมนั้นไม่เท่ากันให้เรียนเติมอะไรเติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมนั้นเท่ากันดังนี้ครับจากนั้นนักเรียนก็ทำการหาผลบวกเหมือนการบวกจำนวนนับเลยใช่ไหมเวลาถึงจุดนักเรียนก็แค่ใส่อะไรเข้าไปใส่จุดใช่ไหมครับ